0: 地。
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนในห้องเรียนนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตจากภาพหน้าปกแล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมีคนบอกว่าตัวเลขใช่ไหมคะหรืออะไรนะที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนปลายทางคิดว่าเรียกว่าอะไรคะตัวเลขต่างๆนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูแก้วจะมีรถไฟใช่ไหมเอ่ยรถไฟจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับ numbers ก็คือตัวเลขต่างๆใช่ไหมคะเพื่อนๆเริ่มตั้งแต่ตัวเลขแรกนะคะเด็กๆตัวเลขแรกที่ครูแก้วนำเสนอก็คือ
2: one
1: คืออะไรเลขอะไรลูก
2: 1
1: นั่นเองนะคะนี้จะเป็นการทบทวนหรือคำศัพท์ใหม่คะเพื่อนๆทบทวนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปให้เด็กๆออกเสียงคำศัพท์ได้เลยค่ะ
2: two
1: ต่อไปค่ะ
2: three four five
1: ดีมากค่ะ
2: five
1: ครูแก้วขอเป็น group four กลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ครูแก้วจะชี้คำศัพท์คำนี้ค่ะเด็กๆใช้ไมค์แล้วก็ตอบคำศัพท์คำว่า
3: four
1: ดีมากต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะเด็กๆปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะ
3: three
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆดีมากไปกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นะคะเด็กๆปลายทางดีมากค่ะเด็กๆปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: yes
1: or noต่อไปนะคะกลุ่ม1กลุ่มที่1นะคะขอเป็นตัวเลขคำศัพท์คำนี้เลยค่ะ
3: one
1: อะไรนะลูก again please
3: one
1: ดีมากค่ะและกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5พูดคำศัพท์คำนี้ออกมาได้เลยค่ะ
3: five
1: ดีมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะต้องเป็น
2: six
1: เก่งมากค่ะ
2: six
1: ต่อไปนะคะเพื่อนๆต้องเป็น
2: 7
1: เก่งมากนะคะ7คือเลขอะไรเอ่ย
2: 7
1: เลข7นั่นเองนะคะต่อไปล่ะคะเพื่อนๆ
2: 8
1: และต่อไปค่ะ
2: 10
1: ใครเลขที่10บ้างเอ่ยเลขที่10ลองออกเสียงคำศัพท์คำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
3: 10
1: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคิดว่ายังมีอีกไหมคะเพื่อนต่อไปคืออะไรเอ่ยขอหนึ่งคนมั่นใจใครเอ่ยอ่ะ if จากกลุ่ม2กลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยลองพูดคำศัพท์คำนี้ออกมา
3: even
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนน้องทีบอกว่ายังไม่ใช่กรุ๊ปโฟงน้องทีลองพูดเลยค่ะคำนี้จะออกเสียงว่า
3: 11
1: เก่งมากนะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะคำนี้ก็จะได้ว่า
2: 11
1: ก็คือเลขอะไรลูก11นั่นเองนะคะต่อไปล่ะคะเพื่อนเก่งมากนะคะ
2: 12

0: ต่อไปค่ะ
1: ใคร
2: ได้บ้างขอหนึ่งคนใช้ไมค์พูดให้ฟังหน่อยเจด้าใช่ไหมคะอ่ะเจด้ากลุ่มที่4เจด้าจากกลุ่มที่4นะคะลองฟังเพื่อนคำศัพท์คำนี้นะคะจะได้ว่า
3: thirty
2: นักเรียนปลายทางออกเสียงคำนี้ว่าอย่างไรคะเพื่อนน้องทีบอกว่าไม่คุ้นเลย
3: thirty
2: thirty คือเลขอะไรนะยังไม่ใช่ค่ะเพื่อนกลุ่มที่1ใช่ไหมคะประกอน
3: thirteen
2: อ่ะเด็กๆฟังนะคะคำนี้เลข13ใช่ไหมคะเพื่อนๆจะได้ว่า thirteen
4: thirteen
2: สิบสามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเก่งมากนะคะมีเด็กๆเริ่มจะได้อ่ะขอประกอนประกอนพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยคำนี้คือเลข10เท่าไหร่คะเพื่อน
3: 14
2: ใช่ไหมคะจะได้ว่า
3: 14
2: นั่นเองนะคะและต่อไป15ล่ะคะเพื่อนยังไม่ใช่อะใครมั่นใจขอบปณิดาปณิดาจะตอบได้ว่าเท่าไหร่15เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
3: 15
2: กลุ่มที่4ลองพูดพร้อมกันทุกคนจะได้ว่า
4: 15
2: 15นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปต้องเป็นเลขอะไรเอ่ย16เราจะเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษคะนักเรียนปลายทาง16เราจะได้ว่า
4: 16
2: ต่อไปล่ะคะเก่งค่ะ
4: 17
2: 17นั่นเองนะคะต่อไป18ล่ะคะดีมากค่ะ
4: 18
2: 18นั่นเองต่อไป19ล่ะคะเก่งมากเจด้าใช้ไมค์ตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อยขอชัดๆเสียงดังๆ19จะได้ว่า
3: 19
2: 19จะได้ว่า19 19นั่นเองและ20ล่ะคะใครได้ให้หัวใจ1ดวงกลุ่มที่3ยกมือก่อนเลยฟังเพื่อนนะคะอย่าเพิ่งพูดออกมาจะได้ว่า
3: 20
2: ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนนะคะดีมากนะคะแสดงว่าจดจำคำศัพท์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของอะไรคะดีมากค่ะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ numbers ตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะเรียนตัวเลขต่างๆนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องออกเสียงคำศัพท์1 2 30 30คือเท่าไหร่ลูกคือเท่าไหร่คะ30นั่นเองนะคะจะต้องออกเสียงคำศัพท์นะคะ1ถึง30ให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะสามารถที่จะบอกคำศัพท์แล้วก็ประโยคนะคะเกี่ยวกับจำนวนนะคะตั้งแต่1ถึง30ให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะมีความเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นะคะซึ่งก็จะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มและก็กิจกรรมเดี่ยวนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมมั้ยคะ Are you ready ดีมากค่ะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเลยนะคะครูแก้วก็จะมีการทบทวนคำศัพท์ใช่ไหมคะเพื่อนๆคำนี้เด็กๆเรียนไปแล้วหรือยังเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยคำว่า book นั่นเองนะคะ book นั่นก็คือหนังสือใช่ไหมคะเพื่อนๆเด็กๆจดคำศัพท์คำนี้ไปแล้วหรือยังคะจดแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่จดคำศัพท์คำนี้ลงไปให้นักเรียนนะคะจดใส่ในสมุดได้เลยค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะยังไม่ได้จดคำศัพท์คำว่าบุกลงไปนะคะให้เด็กๆจดลงไปในสมุดได้เลยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะว่าจดได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะจดแล้วหรือยังมีบางคนจดไปแล้วมีบางคนยังไม่ได้จดบันทึกลงไปให้เด็กจดบันทึกคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะ

มีตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะปกรณ์จดแล้วหรือยังในสมุดของปกรณ์ปกรณ์เปิดสมุดได้เลยวันนี้จะมีคำศัพท์ใหม่ด้วยนะคะเปิดสมุดเตรียมไว้ได้เลยคำศัพท์คำต่อไปเพื่อนๆคำศัพท์คำต่อไปนั่นก็คือคำว่า

0: จีแบกแบกคือกระเป๋านั่นเองให้นักเรียนนะคะจดคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยเขียนคำศัพท์นะคะช่วยเขียนคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะจดคำศัพท์ลงในสมุดด้วยค่ะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันใหม่จดคำศัพท์ได้ถึงคำที่ต่อไปนะคะเพื่อนๆเรามาดูคำศัพท์คำนี้กันค่ะ what is it pen คืออะไรลูก pen ปากกานั่นเองนะคะปากกานั่นเองตีมาค่ะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะต่อไปนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์คำว่าเก่งมากค่ะ pencil เก่งมากค่ะเด็กๆก็จะได้คำศัพท์คำนี้เลยนะคะก็จะได้คำศัพท์คำนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาดูกันนะคะคำศัพท์คำนี้เลยค่ะ ruler อะไรคะ ruler เก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่า ruler คืออะไรคะเพื่อนๆไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเด็กๆใครนำไม้บรรทัดมาโรงเรียนบ้างวันนี้ดีมากในโชว์ให้เด็กๆปลายทางดูหน่อยสิคะนักเรียนปลายทางลองดูสิคะว่าวันนี้เพื่อนๆนำไม้บรรทัดเหมือนของเราหรือไม่ดีมากค่ะเด็กๆเอามือลงได้เอาไม้บรรทัดลงได้ค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปคือคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยดูสิเคยใช้หรือไม่มันคืออะไรเพื่อนๆดูก่อนมันคืออะไรสีเทียนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้ไม่เอ่ยว่าคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะมีกลุ่มที่2เสียงแว่วๆมาว่าอะไรนะลูก
1: crayon
0: again please
1: crayon
0: ใช่ไหมคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า crayon คือสีดีมากคือสีเทียนนั่นเองนะคะเป็นคำศัพท์ใหม่หรือคำศัพท์เก่าคะเพื่อนดีมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ปไหนเอ่ยกรุ๊ป2นั่นเองนะคะมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปคำศัพท์ต่อไปจะมีอีกไหมนะอะไรเอ่ยขอไมค์ตอบ1คนวันใหม่ตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อยเพื่อนๆลองฟังวันใหม่นะคะ listen to your friend
1: pencil case
0: กระเป๋าดินสอ นั่นเองนะคะเด็กๆ ก็จะได้คำศัพท์คำนี้เลยค่ะเด็กๆคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเพื่อนอีกรอบค่ะ
2: pencil
0: ดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า pencil case pencil case คือกระเป๋าดินสอ นั่นเองนะคะเด็กๆคำศัพท์คำต่อไปนะคะเด็กๆคำศัพท์คำต่อไปนั่นก็คือคำว่าอะไรคะมีอีก1คำศัพท์ก่อนหน้าคำว่า sharpener คือคำว่าอะไรคำว่าอะไรเนี่ย
2: pencil
0: อะไรเอ่ย
2: pencil
0: อะไรเอ่ยเก่งมากนะคะก็จะได้เป็นคำศัพท์คำนี้เลยค่ะเพื่อนๆยาวไหมคะคำนี้ยาวมากนะคะเด็กๆคืออะไรคะคำศัพท์คำนี้คืออะไรคะกบเหลาดินสอใช่ไหมเอ่ยคือกบเหลาดินสอนั่นเองนะคะคำศัพท์นี้ใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะดีมากค่ะตอนนี้มีกลุ่มที่1ใช่ไหมคะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2มีกลุ่มอื่นอีกไหมดีมากค่ะเด็กๆ เด็กๆเราควรที่จะมีอุปกรณ์การเรียน

0: ไม้บรรทัดยางลบหรือว่าดินสอเป็นของตนเองใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป็นของตนเองจะเป็นอย่างไรคะอีฟถ้าเราไม่มีเป็นของตนเองจะเป็นอย่างไรไหนลองบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยค่ะ
1: ต้องยืมเพื่อนค่ะ
0: ต้องยืมเพื่อนแล้วเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนอยากจะให้ยืมไหมคะ
1: ไม่ให้ยืมค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะกลัวว่าของเพื่อนจะหายค่ะ
0: ดีมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนนะคะดินสอยางลบหรือว่าไม้บรรทัดเป็นต้นนะคะเป็นของตนเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้จะเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเด็กๆเป็นคำศัพท์ทบทวนคำนี้จะออกเสียงว่าอีกรอบค่ะเก่งมากนะคะคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือ20 20นั่นเองนะคะนั่นก็คือ20นั่นเองให้เด็กนะคะจดคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะให้เด็กนะคะจดคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะและต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปถัดจาก20จะต้องเป็น20เท่าไหร่เอ่ย21นั่นเองนะคะ21ก็จะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรใครได้อ่ะน้องจีลองใช้ไมค์นะคะและตอบว่าจะพูดได้ว่าอย่างไรลูก
1: 21
0: อีกรอบค่ะดังๆค่ะ
1: 21
0: ดีมากนะเพื่อนๆก็จะได้คำศัพท์คำว่า21เก่งมากนะคะนั่นก็คือ21นั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะจดจำคำศัพท์ลงไปให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใบงานเกี่ยวกับ numbers นั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องจดจำคำศัพท์ให้ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะถัดจาก21ก็จะต้องเป็น
2: 22
0: again please
2: 22
0: ดีมากนะคะนั่นก็คือ22 นั่นเองนะคะ22นั่นเองต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะคุณแก้วขอไปที่เลขถัดไปคือ23นะคะจะได้คำศัพท์คำว่า23 23นั่นเองนะคะ23นั่นเองเด็กๆถัดจาก23ก็จะต้องเป็น24คืออะไรลูกเก่งมากปลื้มลองพูดให้ลูกแก้วฟังหน่อยสิ24จะออกเสียงได้ว่า
1: 24
0: อีกรอบลูก
1: 24
0: เด็กๆพูดตามค่ะ24 24นั่นเองนะคะต่อไปล่ะคะเพื่อนๆอีกรอบค่ะเก่งมากน้องทีขอพูดให้ฟังหน่อยพูดให้นักเรียนปลายทางและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังหน่อยค่ะ
1: 25
0: เก่งมากนะคะนั่นก็คือ25 25นั้นต่อไปค่ะเพื่อนๆก็จะต้องเป็น26 26นั่นเองนะคะ26นั่นเองเด็กๆวันนี้เราจะเรียนถึงจำนวนที่เท่าไหร่ลูก1ถึง30ใช่ไหมคะ30นั่นเองตอนนี้เราถึงเลข26แล้วใช่ไหมเอ่ยต่อไปล่ะคะต่อไปคืออะไรเอ่ย27ใช่ไหมคะ27จะออกเสียงว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะ27 27นั่นเองนะคะ27เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าจะมีหลักการเขียนง่ายๆใช่ไหมคะถ้าจำนวนตั้งแต่20 21 22จนถึง29จะต้องขึ้นต้นด้วยคำศัพท์คำว่าจะต้องขึ้นต้นด้วยคำศัพท์คำว่า20นั่นเองและต่อไปอย่างเช่น22ก็จะเลขถัดไปด้านหลังก็จะต้องเป็นเลข2ใช่ไหมคะ22เพราะฉะนั้นคำว่า22ก็จะต้องได้ว่า22หรือว่าเลข27เลข27ก็จะต้องได้เป็น27เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยจะมีหลักการเขียนที่ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆ27

0: จะต้องเป็นอีกรอบค่ะ
1: 28
0: ดีมากค่ะ28นั่นเองนะคะ28นั่นเองต่อไปค่ะเพื่อน28ต่อไปจะต้องเป็นจะต้องเป็นเก่งมากค่ะ29 29นะคะ29นั่นเองนักเรียนปลายทางลองออกเสียงคำเลข29ให้ฟังหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางลองออกเสียงเลข29ให้ฟังจะได้ว่าอีกรอบค่ะฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบด้วยค่ะ very good เอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปอีก1ตัวเลขคือ30ใช่ไหมคะไหนใครมั่นใจจำได้อ่ะขอกลุ่มที่2 30จะออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรลูก
2: 13
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีฟังแล้วคุ้นไหมคะน้องทีบอกยังไม่คุ้นเลยค่ะไหนคนไหนได้30 30จะได้ว่าอย่างไรอ่ะนักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะเออมีเสียงออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่า3030ใช่ไหมคะเมเก่งมากค่ะก็จะได้คำศัพท์คำนี้เลยนะคะ เพื่อนๆจดลงไปเลยนะคะเด็กๆให้เด็กจดคำศัพท์เลข30ลงไปได้เลยค่ะให้เด็กจดเลข30เลยนะคะเข้าใจไหมคะลูกเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปให้เด็ก look at the picture look at the picture what is it again please เก่งมากนะคะนั่นก็คือคำว่า pencil ดินสอใช่ไหมเอ่ยเด็กๆวันนี้นะคะจะมีการสอบถามเกี่ยวกับอะไรนะเราลองมานับกันนะคะต้องเกี่ยวกับตัวเลขอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเป็นการถามจำนวนขึ้นต้นด้วยเก่งมากปกรณ์ลองใช้ไมค์และตอบหน่อยสิลูกวันนี้คำถามขึ้นต้นด้วยอะไรนะลูก
2: How many
0: เก่งมากปรบมือปกรณ์หน่อยค่ะปรบมือจะอย่างจริงใจทำอย่างไรดีมากนะคะเพราะฉะนั้นปกรณ์จะได้อะไรไปเอ่ยได้หัวใจไปนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะดูที่คำถามนี้นะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าคำถามวันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับจำนวนจะต้องเกี่ยวกับตัวเลขอย่างแน่นอนใช่ไหมคะประโยคคำถามในวันนี้นะคะก็จะได้ว่า how many pencils are there ประโยคอาจจะยาวสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆให้เด็กฟังครูแก้วอีกรอบนะคะประโยควันนี้ก็จะได้ว่า how many pencils are there how many pencils are there อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคคำถามในวันนี้จะได้ว่า how many pencils are there เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าคำว่าดินสอครูแก้วมีการเติมเสียงอะไรด้วยเติมเสียง S ด้วยเพราะเป็นประโยคคำถามเด็กๆให้เด็กจำไว้นะคะว่าการใช้ประโยคขึ้นต้นว่า how many สิ่งที่เราจะต้องถามอย่างเช่นดินสอแบบนี้เราจะต้องเติม S ที่คำนามคำนั้นนะคะเด็กๆเราจะต้องมีการเติม S ที่คำนามคำนั้นในการตั้งคำถามนั่นเองค่ะเด็กๆวิธีการตอบนะคะเด็กๆดินสอมีอยู่ทั้งหมดกี่แท่งคะเพื่อนเท่าไหร่ลูก1แท่งนะคะเด็กๆก็จะได้คำตอบว่าสามารถพูดได้ว่า there is อะไรเอ่ยต้องเติมเลขอะไรไปคะเก่งมากครูแก้วขอ1คนในการตอบประโยคคำถามประโยคนี้หน่อยค่ะได้1หัวใจนะคะดานียลองตอบประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรลูก
2: there is one pencil
0: there is one pencilThere is one pencil ก็คือมีดินสอกี่แท่งลูก1แท่งนั่น

0: ะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้หัวใจไปคะเพื่อนกลุ่มที่2นั่นเองนะคะดีมากค่ะต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปให้ดูภาพนี้มาดูว่าประโยคคำถามครูแก้วอยากจะทราบจำนวนของเพนจะสามารถพูดประโยคคำถามได้ว่าอย่างไรเมื่อกี้ยกมือมา100เม็ดเลยใช่ไหมคะอ่ะตอบได้เลยลูก
1: How many pen
0: อย่าลืมคำนามจะต้องเติม s ขออีกหนึ่งรอบค่ะ
1: How many pens are there
0: ขอคำถามอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: How many pens are there
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนยังไม่ชัดเจนขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะขออีกหนึ่งคนมีใครอยากตอบเบ๊กเอ่ยได้หนึ่งหัวใจวันใหม่ยกมือเพื่อน listen to your friend ให้ฟังเพื่อนของคุณนะคะเริ่มค่ะ
1: how many pets are there
0: เด็กๆประโยคนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่าHow many pens are there? How many pens are there? มีปากกาเลยนะลูกกี่ด้ามใช่ไหมคะมีปากกากี่ด้ามนั่นเองนะคะอ่ะครูแก้วมีขอหนึ่งกลุ่มใครได้อ่ะขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันค่ะน้องทีใช้ไมค์ตอบนะคะและจะได้ประโยคว่า
1: There are 4 pens
0: ก็จะได้ประโยคว่า there are four pens มีปากกาทั้งหมดกี่ด้ามคะเพื่อนๆ4ด้ามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเด็กๆวันเยอะไหมคะเยอะมากๆใช่ไหมเอ่ยขอประโยคคำถาม1คนขอประโยคคำถาม1คนวันใหม่สงสัยจะได้หัวใจแล้วล่ะค่ะวันใหม่ใช้ไมค์นะคะและพูดประโยคคำถามได้เลยค่ะ
1: How many pets are there
0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะขอหนึ่งคนจักรพรรดิเหรอคะจักรพรรดิกลุ่มที่1ใช่ไหมเอ่ยตะวันตะวันลองฟังจักรพรรดินะคะลองฟังเพื่อนนะว่าเพื่อนจะพูดประโยคคำถามว่า
1: How many bags are there?
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนต้องที่แก้ให้เพื่อนหน่อยไหม
1: How many bags are there?
0: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคคำถามที่ว่า How many bags are there? How many bags are there? ก็คือมีกระเป๋ากี่ใบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มที่4นั่นเองนะคะกลุ่ม4เด็กๆขอประโยคคำตอบขอประโยคคำตอบใครนับเร็วใครเก่งคณิตศาสตร์ได้ทันทีข้อนี้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ลูกยกมือแล้วตอบได้เลยค่ะดาเนีย
1: There are 20 bags.
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆค่ะดีมากค่ะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า There are 20 bags. มีกระเป๋ากี่ใบลูก
2: 20
0: เท่าไหร่นะลูก
2: 20
0: ใบนั่นเองนับได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มจูนั่นเองนะคะกลุ่มที่2นะคะเป็นอย่างไรบ้างตะวันวันนี้นับได้20เหมือนเพื่อนไหมลูกนักเรียนปลายทางนับได้กระเป๋าเท่าไหร่20ไหมคะ20ใบนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปค่ะเพื่อนๆเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนนะคะวันนี้จะต้องทำใบงานที่ทำใบงานที่3นั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องลงมือทำใบงานนะคะและ

0: ี๋ยวเราจะมีการเฉลยร่วมกันนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติมถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เราจะมาร่วมการเฉลยใบงานนะคะไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถนำใบงานนี้นะคะมาเก็บคะแนนได้เลยค่ะใช่ไม่ใช่คะตะวันดีมากนะคะแล้วค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใบงานนั่นเองนะคะเด็กๆจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆ10ข้อใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะต้องเขียนคำศัพท์บอกจำนวนฟังกติกาดีๆนะคะเด็กๆ touch your ears เอามือจับหูทั้ง2ข้างและ look at the screen ให้ดูที่หน้าครูแก้วหรือหน้าจอนั่นเองนะคะเด็กๆดูใบงานนี้ดีนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์บอกจำนวนที่กำหนดให้ลงในช่องตัวเลขเด็กๆซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนจะมี10ข้อนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องเรียงดูกติกาดีๆเรียงเริ่มจากน้อยไปมากเริ่มจากน้อยไปมากแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องมีความรู้ทางด้านวิชาอะไรด้วยคะคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นนะคะให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อพูดตัวเลขภาษาไทยแล้วก็บอกคำศัพท์จำนวนเป็นภาษาอะไรลูกอังกฤษนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจะมีทั้งหมด2พาร์ทก็คือ2ส่วนนะคะมาดูที่พาร์ท A กันก่อนส่วนแรกนะคะเด็กๆส่วนแรกจะมีทั้งหมด10ข้อเด็กๆจะต้องนำคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขนะคะมาเติมอย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องเริ่มจากน้อยไปมากนะคะเด็กๆเด็กๆฟังกติกาดีๆนะคะซึ่งเด็กๆครูแก้วจะให้ตัวอย่างอย่างเช่นเริ่มจากน้อยไปมากอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขที่กำหนดให้ใช่ไหมคะเริ่มจากน้อยน้อยที่สุดคือเลขอะไรเพื่อนๆลองดูสิคะเริ่มจากเลข12ใช่ไหมเอ่ยน้อยที่สุด12เด็กๆก็เขียนคำศัพท์คำว่า12ลงไปใช่ไหมเอ่ยต่อไปเลขถัดไปคือเลขอะไรดูซิช่วยกันดูจะได้เป็นเลข13ใช่ไหมคะ13และต่อไปให้เรียงเป็นลำดับไปเรื่อยเริ่มจากน้อยไปมากนะคะแล้วก็จับคู่กับเพื่อนนะคะให้พูดคำศัพท์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองค่ะเข้าใจไหมคะ Do you understand ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะครูแก้วจะขึ้นตัวอย่างในหน้านี้ไว้ให้ค่ะเด็กๆและต่อไปครูแก้วขออธิบายพาร์ท B ต่อได้เลยไหมคะเพื่อนๆขออธิบายพาร์ท B ต่อได้เลยไหมคะเด็กๆจะได้ทำทีเดียวเลยนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของพาร์ท B ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรเด็กๆลองเปิดไปที่หน้าถัดไปค่ะเด็กลองเปิดไปที่หน้าถัดไปค่ะอยู่ที่หน้าที่50เท่าไหร่เอ่ย56นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางให้นักเรียนลองเปิดไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางค่ะช่วยดูว่านักเรียนเปิดหน้าได้ถูกต้องหรือไม่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ดาเนียพูดให้เพื่อนฟังหน่อยเร็ว
1: 56ค่ะ
0: 56นั่นเองนะคะเด็กๆกติกาในการทำหน้านี้นะคะเด็กๆจะต้องเติมคำศัพท์บอกจำนวนที่หายไปเติมคำศัพท์บอกจำนวนที่หายไปนะคะตั้งแต่เลข12จนถึง30 12จนถึง30นะคะให้เขียนคำศัพท์จำนวนลงไปนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆครูแก้วมีตัวอย่างให้นะคะเดี๋ยวครูแก้วจะขึ้นเป็นตัวอย่างคำศัพท์เด็กๆจะต้องนำมาเติมให้ถูกต้องนะคะเติมให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆซึ่งคำศัพท์ที่หายไปตัวแรกคือเลข12ใช่ไหมคะเลข12คืออะไรคะเพื่อนๆคำศัพท์คำว่า12เด็กๆก็จะต้องเติมคำศัพท์คำว่า12แบบนี้ลงไปเข้าใจไหมเอ่ยเติมให้ครบนะคะจนถึงเลข30เติมให้ครบจนถึงเลข30นะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready

ดีมากค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กเริ่มทำจากส่วนที่เป็น part A ก่อนนะคะ part A ก่อนเข้าใจไหมคะและหลังจากนั้นให้มาทำที่ part B นะคะเด็กๆเริ่มทำจากหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่55ใช่ไหมคะเพราะจะเป็นส่วนแรกของใบงานที่3เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะ

คือเลข12ใช่ไหมคะก็เขียนเลข12ลงไปตรงนี้ต่อไปนะคะเด็กครูแก้วนะคะได้เดินสังเกตนะคะมีเพื่อนๆบางคนมีเพื่อนๆบางคนมีวิธีการทำใบงานนะคะแบบนี้ค่ะอย่างเช่นเลข12คำว่า12คือเลขจำนวนเท่าไหร่ลูก12ใช่ไหมคะเพื่อนคนนั้นเขาก็เขียนเป็นเลขอะไรลงไปลูก12ลงไปนะคะแบบนี้ต่อไปเลขอะไรเอ่ย21เท่าไหร่คะ21 21ใช่ไหมเอ่ยครูแก้วก็เห็นเพื่อนนะคะเขียนเลข21ไว้แบบนี้ต่อไป13คือเลขเท่าไหร่13นะคะ13ใช่ไหมคะ13ต่อไป24ใช่ไหมคะครูแก้วเห็นเพื่อนเนี่ยเขียนเลข24

ี่ไว้แบบนี้ต่อไปเด็กๆสังเกตครูแก้วบอกแล้วขึ้นต้นด้วย20 20ก็คือจะต้องเป็นจำนวน20อย่างเช่น25คือ20 25ใช่ไหมคะ25ก็เขียนลงไปในลักษณะแบบนี้เลยต่อไป22คือ20 2222ได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปคำศัพท์คำนี้30คือเลขอะไร30ใช่ไหมคะ30ครูแก้วเห็นเพื่อนเนี่ยเขียนเลข30ไว้ครูแก้วขอเขียนไว้ตรงนี้นะคะ30ไว้ด้วยลักษณะแบบนี้เลยและหลังจากนั้นพอเพื่อนเขียนเป็นเลขอาหรับิกเสร็จแล้วเพื่อนก็นำคำศัพท์มาเรียงได้อย่างง่ายขึ้นไหมคะง่ายได้เลยนะคะเรียงคำศัพท์ได้อย่างง่ายได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำไปทำได้นะคะและมันก็จะใบงานนี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเข้าใจไหมคะง่ายขึ้นไหมลูกดีมากค่ะเด็กๆครูแก้วให้เวลาการทำใบงานนี้อีก2นาทีนะคะ2นาทีนะคะจับเวลาแล้วค่ะดีมากหลังจากนั้นก็เรียงจากน้อยไปมากไม่ใช่เรียงลำดับแบบ21 22 23แต่ต้องเรียงตัวเลขเนี่ยเริ่มจากน้อยฟังดีเริ่มจากน้อยไปมากเข้าใจไหมตะวันจากตัวเลขที่กำหนดให้นะคะอีก1นาทีค่ะเพื่อนๆในการทำใบงานใบนี้ในการทำใบงานใบนี้นะคะทำได้ไหมเอ่ยมีทเวนดีด้วยใช่ไหมทเวนดี20ด้วยใช่ไหมเด็กๆคิดว่าตัวเลขสุดท้ายที่มากที่สุดในคือคำศัพท์คำว่า30คำนี้ใช่ไหมคะคำว่า30จะต้องมาอยู่ที่ลำดับที่10นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆหมดเวลาในการทำใบงานใบนี้นะคะเราจะมาเริ่มต่อที่ Part Bส่วนที่เป็น B ครูแก้วบอกแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าเด็กจะต้องนำคำศัพท์มาเติมนะคะให้สัมพันธ์กับตัวเลขอย่างเช่น12คือคำศัพท์ต้องเป็นคำศัพท์คำว่า12ใช่ไหมคะจะต้องนำคำศัพท์คำนี้มาเติมนั่นเองเด็กๆต่อไป13มีอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะ14 14มีแล้วหรือยังมีแล้วต่อไปเด็กๆเลขที่เด็กจะต้องเติมคือเลข15คำศัพท์คำว่า15ภาษาอังกฤษจะได้คำว่าอะไรคะ15ใช่ไหมเอ่ย15คำไหนหน้าที่เป็นคำศัพท์คำว่า15ให้เด็กลงมือทำได้เลยนะคะให้เด็กลงมือทำได้เลยนะคะคุณครูให้ทำหน้าไหนชยกรคุณครูให้ทำหน้าไหนลูกทำไมชยกรปิดสมุดล่ะคะเด็กๆให้เด็กเติมลงไปนะคะเติมลงไปให้ถูกต้องเติมลงไปให้ถูกต้องค่ะทำได้ไหมเอ่ยลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะเก่งมากนะคะเติมคำศัพท์15ลงไปตรงนี้นะคะ

ทำได้ไหมเอ่ยต่อไป15 15เติมอะไรลงไปคุณครูมีคำศัพท์ให้บนกระดานใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเติมได้เลยนะคะเด็กๆสามารถเลือกเติมได้เลยนะคะคำศัพท์คำว่าอะไร17สีสีส้มใช่ไหมคะนำไปเติมได้เลยนะคะนำไปเติมได้เลยไหนใครใกล้จะถึงเลข30แล้วบ้างไหนใครใกล้จะถึงเลข30แล้วบ้างคะถึงแล้วหรือยังถึงแล้วหรือยังเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาเฉลยแล้วนะให้เวลาเพิ่มอีก1นาทีโอเคไหมคะให้เวลาเพิ่มอีก1นาที one more minute one more minute เพิ่มอีก1นาทีนะคะเด็กๆเริ่มค่ะเร่งมือเลยนะคะเร่งมือได้เลยค่ะสิบแปดเป็นคำศัพท์สีอะไรนะสีเขียวนั่นเองนักเรียนปลายทางเห็นคำศัพท์18ไหมคะ18นักเรียนปลายทางเห็นคำศัพท์18เลข18ไหมเอ่ย18นะคะอีก1นาทีตอนนี้เหลืออีกครึ่งนาทีค่ะครึ่งนาทีเท่านั้นและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะขอเป็นตัวอย่างได้ไหมเป็นตัวอย่างได้ไหมคะนักเรียนปลายทางลองมาดูค่ะตัวอย่างคำตอบของหนูชื่ออะไรคะชนาการเด็กๆลองมาดูตัวอย่างของชนาการนะคะชนาการทำแบบนี้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าชนาการทำได้ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่านำคำศัพท์นะคะมาเติมนะคะเด็กๆจะต้องเติมให้สัมพันธ์กับตัวเลขที่กำหนดให้นะคะในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะดีมากนะคะลูกเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาเฉลยกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆเราจะมาเฉลยการเริ่มตั้งแต่ part A เด็กๆตัวเลขจากน้อยที่สุดคือเลขอะไรนะคะเพื่อนๆ12ต่อไปค่ะเพื่อนๆ13 13และต่อไปคือเลขอะไรเอ่ย20เก่งมากค่ะแก้วตาช่วยหนีนั่นเองต่อไปล่ะคะหลังจาก20เป็นเก่งมากค่ะวันใหม่ต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะและตัวเลขสุดท้ายที่มากที่สุดในใบงานนี้คือดีมากค่ะคือคำว่า30ก็คือ30นั่นเองนะคะเด็กๆจะได้คำตอบในลักษณะแบบนี้เลยค่ะมาที่พาร์ทต่อไปนะคะคือพาร์ท B นะคะในส่วนต่อไปเด็กๆคำศัพท์คำแรกครูแก้วเฉลยให้แล้วคือคำศัพท์คำว่า12ต่อไปค่ะเด็กๆคำศัพท์15ค่ะจะเขียนได้ว่า15คือคำศัพท์สีอะไรลูกสีชมพูใช่ไหมคะชมพูนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเลขต่อไปที่เราจะต้องเติมคือเลขอะไรคะ17เก่งมากค่ะเด็กๆ17นั่นเองต่อไป18 18คือคำศัพท์สีอะไรเอ่ยตัวเลือกคำศัพท์สีอะไรคะสีส้มใช่ไหมคะไม่ใช่18สีเขียวใช่ไหมคะ18คือสีเขียวต่อไป20 20เด็กๆนำไปเติมได้เลยนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้และต่อไป22 22คือคำศัพท์สีอะไรคะเพื่อนๆ

0: ีนี้หรือเปล่า22นะคะต่อไป20อะไรเอ่ย23
1: 23
0: ดีมากค่ะ23และต่อไปเลขที่ขาดหายคือ
1: 25
0: เก่งมาก25นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
1: 26
0: เก่งมากค่ะ26และต่อไปค่ะ
1: 27
0: ต่อไปค่ะ28และเลขสุดท้ายคือเลขอะไรเอ่ย30จะออกเสียงว่าเก่งมากค่ะ30นั่นเอง30นะคะเด็กๆจะได้คำตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะได้คำตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้ในวันนี้เลยนะคะเด็กๆเริ่มจากตัวเลขนะคะเด็กๆให้เด็กพูดคำเลขพร้อมกันเริ่มจากคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะ
1: 20
0: ต่อไปค่ะพูดดังๆพร้อมกันทุกคนค่ะ
1: 21
0: เก่งมากค่ะ
1: 22 23
0: ต่อไปค่ะ
1: 24 25
0: ต่อไปค่ะ
1: 26 26
0: ต่อไปค่ะ
1: 27 27
0: ต่อไปค่ะเด็กๆ
1: 28 28
0: ต่อไปค่ะ
1: 29 29
0: และอีกหนึ่งตัวเลขวันนี้คืออีกรอบค่ะก็คือ30นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆจดจำคำศัพท์ให้ได้นะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนนะคะถึงตั้งแต่จำนวนนะคะจนถึงเลข30เลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องนำไปใช้นะคะแล้วก็บทเรียนครั้งถัดไปก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอีกนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ how many ซึ่งเด็กๆนะคะก็จะต้องเตรียมใบงานนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: Class Lady
3: Thank you
0: Thank you so much See you later Goodbye

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: ทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาจะเล่นใครครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นอีก

0: ครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่โรงเรียนผมก็ปวดตาปวดตาปวดตาปวดตาไม่ขึ้น
1: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
2: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาคิดและก็คิดหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กันกองหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้กันกองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
1: โลกกว้างหรือโลกแคบ
2: โลกกว้างค่ะดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
0: โลกแคบแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้างใหญ่แต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลก
1: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ 2. กำหนดกรอบปฏิกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสถานที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
1: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตโตได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องกันนะคะคุณครูมีอะไรมาฝากเด็กๆเด็กๆลองดูว่าสิ่งที่คุณครูนั้นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนี่เลยนะคะเด็กๆลองอ่านคำนี้ค่ะอะไรเอ่ยเมื่อพูดถึงอะไรเอ่ยเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะอะไรนะคะเด็กๆบอกว่าบางคนนึกถึงปริศนาคำทายแล้วคนอื่นล่ะคะคำถามบางคนบอกว่าเกี่ยวกับคำตอบนะคะจากส่วนวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามชมค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆอ่านออกเสียงนะคะคำในข้อความพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง1 2 3หลังคามุงกระเบื้องมีเด็กๆคนไหนเคยได้ยินข้อความนี้ไหมคะเด็กๆบอกว่าไม่เคยเด็กๆลองตอบสินี่เขามีคำถามให้ถูกต้องน้องอีฟอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องอะไรคะน้องอีฟ
0: แมงมุมค่ะ
1: แมงมุมถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ถูกสี่ตีนเดินมาแสดงว่ามีกี่ตีนสี่ตีนแมงมุมมีกี่ตีนมีกี่ตีน6หรือ8 6หรือ8
2: 8
1: เดี๋ยวให้ไปถามครูแบงค์แต่ว่าคำตอบที่ว่าแมงมุมยังไม่ถูกค่ะน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายอะไรคะ4ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เต่าครับ
1: เต่าเป็นคำตอบที
2: ่
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้น้องเจ้านายเด็กๆลองดูเด็กๆบางคนตอบถูกว่าคำว่าอะไรเอ่ยเนี่ยมักจะเป็นคำถามได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นคำตอบไม่ได้นะเด็กๆลองดูอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องคำตอบจะอยู่ด้านล่างก็คือเต่านั่นเองแสดงว่าอะไรเอ่ยเนี่ยใช้เป็นคำถามได้ต่อไปกลุ่มที่หนึ่งออกเสียงข้อความนี้ค่ะต้องอ่านข้างบนก่อนค่ะต้องอ่านคำว่าอะไรเอ่ยก่อนขอใหม่ค่ะขอเสียงดังๆฟังชัดเลยกลุ่มที่1เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3
2: อะไรเอ่ยนกอะไรไม่มีปีก
1: อะไรเอ่ยนกอะไรไม่มีปีกเอามือจับหูไว้ค่ะมีใครตอบได้บ้างไหมคะ1 2สามน้องจักรพรรดิค่ะรวดเร็วเลยนะคะ
3: นกหวีด

0: ครับ
1: นกหวีดถูกต้องไหมเด็กๆลองนึกภาพตามนกอะไรไม่มีปีกมีไหมนกที่ไม่มีปีกไม่มียกเว้นนกเดียวคือนก
2: หวีด
1: นกหวีดเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะ

0: ไม่งององออะไรเอ่ยหน้างอคออ่อน
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ่
1: อนท
0: ุ
1: กว
0: ัน กินก่อนทุกวันอะไรเอ่ยหน้างอคออ่อนกินก่อนคนทุกวันคืออะไรคะมีใครตอบได้บ้างกลุ่มที่น้องตะวันค่ะน้องตะวันหน้างอคออ่อนกินก่อนคนทุกวันกินก่อนทุกวัน
2: ไก่ครับ
0: ไก่ยังไม่ถูกไก่ไม่ได้งะหน้างอคออ่อนนะคะเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ใบให้ว่าเป็นเครื่องใช้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้ในการตักสิ่งหนึ่งมาให้เราเอามือจับหวยค่ะ1 2 3อ่ะกลุ่มที่5ค่ะอะไรคะ
3: ทัพพีค่ะ
0: ทัพพีเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะก็คือทัพพีเด็กๆดูลักษณะนี่เลยทัพพีทำไมถึงตอบว่าทัพพีเพราะว่าทัพพีไว้ใช้ทำอะไรคะตักข้าวตักแกงก่อนที่เราจะได้รับประทานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อความต่อไปกลุ่มไหนจะอาสาอ่านดีคะกลุ่มที่5นะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงข้อความนี้ค่ะ

0: สี่สายยานตรงเตงข้างในข้างนอกร้องเพลงข้างในร้องไห้เป็นลักษณะเป็นสี่สายข้างนอกร้องเพลงข้างในร้องไห้จะเป็นอะไรได้เอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2สิ่งนี้คือ
1: เพลงครับ
0: เพลงถูกต้องไหมคะกลุ่มที่2บอกครูแหม่มหน่อยทำไมถึงตอบว่าเพลงเพราะอะไรต้องมีเหตุผลด้วยนะคะกลุ่มไหนให้เหตุผลครูแหม่มได้บ้างว่าทำไมถึงตอบเพลงเฉลยว่าตอบเพลงถูกต้องแต่เพราะอะไรถึงตอบเพลงเพราะว่าอะไรคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์บอกครูแหม่มหน่อยเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเปรมีสีสายครับ
0: เปรมีสีสายแล้วแล้วทำไมข้างนอกร้องเพลงแล้วข้างในถึงร้องไห
2: ้เพราะเด็กอยู่ข้างใน
0: เด็กอยู่ข้างในเป็นอย่างไรคะ
2: ร้องไห้ครับ
0: ร้องไห้แล้วใครอยู่ข้างนอก
2: แม
0: ่คุณแม่หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังทำอะไรอยู่คะ
2: แกว่งเป
0: แกว่งเปและทำอะไรอีกคะ
2: ร้องเพลง
0: ร้องเพลงเก่งมากปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะนี่เลยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเพลงนะคะยังไม่แบบเรียกว่ายังไม่ทันสมัยเหมือนเพลงในสมัยปัจจุบันนะคะเขาก็จะใช้วิธีในการผูกเพลงนะคะแล้วก็กล่อมใช่ไหมคะร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่ข้างนอกส่วนข้างในเนี่ยเด็กทารกเบบี๋อยากนอนไหมคะไม่อยากนอนนะคะก็ร้องไห้นี่ก็เป็นที่มาของคำตอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เด็กๆทราบหรือเปล่าคะมีคำว่าข้อความที่ว่ามีอะไรเอ่ยมีคำถามและมีคำตอบเราเรียกว่าอะไรมีใครทราบบ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: ปริศนาครับปริศนาคำทายครับ
0: ปริศนาคำทายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะซึ่งสิ่งที่มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำถามและมีคำตอบเราเรียกว่าปริศนาคำทายนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้กับคุณครูแหม่มนะคะในเรื่องปริศนาภาชงนนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแต่งปริศนาคำทายได้แต่งปริศนาคำทายง่ายๆได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของปริศนาคำทายนั่นเองนะคะปริศนาคำทายเนี่ยเด็กๆเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะแต่ว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเขาจะช่วยฝึกทักษะกระบวนการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดปริศนาการคิดคำถามหรือว่าคำตอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูความหมายของปริศนาคำถามปริศนาคือสิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทายเงื่อนปมปัญหาในปริศนาส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งเน้นเพื่อทดสอบเชาว์ปัญญาของผู้ตอบดูซิว่าผู้ตอบสามารถตอบ

0: หรือเปล่าตอบคำถามได้หรือเปล่านะคะส่วนปริศนาเนี่ยอาจจะแต่งขึ้นนะคะโดยมีคำคล้องจองถ้ามีคำคล้องจองเนี่ยก็เรียกว่าปริศนาคำทายนั้นเนี่ยก็จะสระสรวยมีคำที่สระสรวยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปริศนาคำทายมีส่วนประกอบ2ส่วนส่วนแรกคืออะไรใครตอบได้บ้างน้องประกรณ์ค่ะส่วนแรกคืออะไรคะจากที่เราเล่นปริศนาคำทายไปเมื่อต้นชั่วโมง
1: คำถามค่ะ
0: คำถามเก่งมากส่วนแรกคือตัวปริศนาหรือคำถามนั่นเองอีกหนึ่งส่วนต้องมาคู่กันคืออะไรคะ
1: คำตอบ
0: คำตอบเก่งมากๆเลยหรือว่าคำเฉลยนะคะปริศนาคำทายมี2ส่วนนะคะก็คือตัวปริศนาหรือคำถามและคำเฉลยหรือคำตอบนั่นเองนะคะโดยปริศนาที่รู้จักกันในประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่าปริศนาอะไรเอ่ยแสดงว่าคำขึ้นต้นของปริศนานั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า
2: อะไรเอ่ย
0: นะคะเก่งมากๆเลยซึ่งเป็นปริศนาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ยแล้วตามด้วยคำบรรยายปริศนาเช่นอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปลกดินนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปริศนาประเภทอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ปริศนารูปภาพปริศนาร้อยกลองนะคะเช่นผมีโครงทายและโจ๊กแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรียนแบบง่ายๆนะคะก็คือเรียนปริศนาที่ใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเด็กๆต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆจะได้ลองแต่งปริศนาคำทายเองนะคะแล้วเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ลองทายนะคะเพื่อฝึกชาวปัญญาฝึกกระบวนการคิดของเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูการจัดหมวดหมู่บ้างการจัดหมวดหมู่ปริศนาคำทายเนี่ยเขาก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2หมวดหมู่ก็คือแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหาและแบ่งหมวดหมู่ตามรูปแบบนั่นเองนะคะซึ่งอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดหมวดหมู่ตามเนื้อหาเด็กๆกลุ่มที่1ลองอ่านข้อแรกค่ะคือแบ่งหมวดหมู่เป็นอะไรคะออกเสียงดังๆค่ะกลุ่มที่2ค่ะขอดังๆค่ะกลุ่มที่3ค่ะใครอ่านได้บ้างคะน้องจักรพัฒน์ค่ะช่วยกลุ่มที่3หน่อยค่ะ
3: ปรากฏการทำการธรรมชาติค่ะ
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะ
3: ปรากฏการธรรมชาติครับ
0: เก่งมากค่ะปรากฏการธรรมชาติเด็กๆเอาเสียงค่ะ
2: ปรากฏการธรรมชาติ
0: เก่งมากต่อไปอ่ะให้กลุ่มที่3แก้ตัวคำนี้ค่ะ
2: ร่างกายมนุษย
0: ์ร่างกายมนุษย์เก่งมากและกลุ่มที่5ค่ะสุดท้ายค่ะ
2: เครื่อง
0: ชาขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
2: เครื่อง
0: เก่งมากค่ะเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองนะคะมาดูหมวดหมู่แรกปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชเด็กๆลองดูอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวต้นเท่าขาเลยใบวาเดียวน้องใครดีคะน้องตะวันค่ะลองดูอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียว
4: ต้นกล้วยครับ
0: ต้นกล้วยถูกไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะเฉลยก็คือต้นกล้วยเด็กๆปลายทางทันไหมคะกลุ่มที่1รับ1คะแนนนะคะต่อไปอะไรเอ่ยฝนตกลงมาหลังคาไม่เปียกเป็นเกี่ยวกับพืชเด็กดูอะไรเอ่ยพืชอะไรบ้างที่เมื่อฝนตกลงมาหลังคาหรือต้นไม้ต้นพืชนั้นจะไม่เปียกเลยน้องอีฟลองตอบค่ะเป็นใบใหญ่ๆอยู่ในน้ำ
5: ใบบัวค่ะ
0: ใบบัวทำไมถึงตอบใบบัวคะ
5: เพราะว่ามันอยู่ในน้ำค่ะ
0: มันอยู่ในน้ำแล้วอะไรอีกคะทำไมเมื่อเวลาฝนตกลงมาแล้วหลังคามันถึงไม่เปียกเพราะว่าเมื่อใบบัวเนี่ยเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยใบบัวเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษคือน้ำเนี่ยจะไม่ระเหยลงไปจะไม่หยดลงไปคือเขาจะกลิ้งเป็นลูกกลมๆเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้หลังคาหรือใบบัวของเขาเนี่ยไม่เปียกนั่นเองเก่งมากนะคะคำตอบก็คือใบบัวนั่นเองค่ะต่อไปมาดูเกี่ยวกับสัตว์บ้างให้กลุ่มที่2ค่ะอ่านปริศนาคำทายนี้ค่ะ
2: อะไรเอ่ย
0: สองขาเดินมาเป็นสัตว์สองขาหลังคามุงจากมุงจากก็คือลักษณะจะเหมือนกับต้นจากนั่นเองเอามือจับหูค่ะเป็นสัตว์สองขาใบไฮมีปีกด้วยเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
4: ไก่ครับ
0: ทำไมถึงตอบว่าไก่คะกลุ่มที่5ต้องให้เหตุผลด้วยนะคะถึงจะได้1คะแนนนะ
4: เพราะว่าไก่มี2ขาครับ
0: เพราะว่าไก่มี2ขาแล้วหลังคามุงจากเนี่ยหมายถึงอะไร
4: ขนเหมือนกับใบต้นจากครับ
0: ขนเหมือนกับต้นจากนั่นเองนะคะน้องเบิร์นยอดเยี่ยมมากๆรับ1คะแนนค่ะตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้างยกมือกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5นะคะกลุ่มอื่นอย่าน้อยหน้านะต่อไปให้กลุ่มที่4ค่ะออกเสียงปริศนานี้พร้อมกัน1 2 3
2: อะไรเอ่ยตัวมีตาขายไว้ดำแต่ใจนะดำไม่ได้ตา
0: อะไรเอ่ยตัวมีตาข่ายไว้ดักแปลกใจนักดักไม่ได้ปลาอะไรเอ่ยเด็กๆลองดูเขาจะมีคำที่เป็นคำคล้องจองตัวมีตาข่ายไว้ดักแปลกใจนักดักไม่ได้ปลาคำไหนที่คล้องจองกันตอบคำถามแรกก่อนคำไหนที่คล้องจองกันบ้างน้องบันใหม่ค่ะคำว่าอะไรคะ
6: นักกับดักค
0: ่
6: ะ
0: ดักกับนักนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยและคำตอบของข้อความนี้คืออะไรน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าลองตอบสิคะ
7: นกค่ะ
0: นกยังไม่ถูกนะคะนกยังไม่มีตัวตาข่ายเป็นสัตว์ที่แบบว่ามีหลายขาอะไรเอ่ยที่จะสร้างสิ่งที่ไว้ดักสิ่งต่างๆไว้เป็นอาหารไว้เป็นทางเดินได้เอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
8: แมงมุมครับ
0: ทำไมถึงตอบแมงมุมคะ
8: เพราะว่ามันสามารถสร้างใหญ่ได้
0: เพราะว่ามีตาข่ายไว้ดักในปริศนาหมายถึงอะไรคะ
8: ดักพวกสัตว์แมลงครับ
0: หมายถึงใยแมงมุมที่ไว้ใช
8: ้
0: ดักแมลงนั่นนะคะเก่งมากคำตอบนี้คือแมงมุมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะปริศนาคำทายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติให้กลุ่มที่5อ่านออกเสียงให้เพื่อนๆฟังค่ะ
2: อะไรเอ่ยเช้าเช้าเข้าถ้ำ
0: เข้าถ้ำเรียงรายขออีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มที่5เสียงดังฟังชัด1 2 3เช้าๆจะมองไม่เห็นเลยพอค่ำๆจะออกมาเรียงรายให้เด็กๆลองคิดนะคะ1 2เอามือจับหูก่อนค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
9: ค้างคาวค่ะ
0: ค้างคาวยังไม่ถูกค่ะเขาเปรียบเลยว่าเช้าๆเข้าถ้ำหมายถึงไม่เห็นเลยไม่เห็นสิ่งนี้เลยปรากฏการธรรมชาติไม่ใช่สัตว์มือจับหวยไม่ใช่ผีค่ะน้องตะวันเอามือจับหวยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะให้โอกาสกลุ่มที่ยังไม่มีคะแนนนะคะ
10: ดาวค่ะ
0: ดาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแต่ว่ากลุ่มที่4ต้องบอกครูแหม่มให้ได้ว่าทำไมถึงเป็นดาวเพราะว่าอะไรคะ
10: พอเช้าตอนเช้าจะไม่มีดาวครับแต่ตอนกลางคืนจะมีดาวออกมาครับ
0: เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะมีแสงสว่างใช่ไหมคะทำให้เรามองไม่เห็นแสงของดาวที่ชัดเจนแต่พอตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดเนี่ยเราก็จะมองเห็นแสงของดาวที่ชัดเจนนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มมีกี่คะแนนแล้วคะ แต่ละกลุ่มนะคะมี1คะแนนเท่ากันนะคะต่อไปกลุ่มที่5มีกี่คะแนนนะคะมี1นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยปรากฏการณ์ทำธรรมชาติเหมือนเดิมให้กลุ่มที่3ค่ะอ่านออกเสียงปริศนานี้เสียงดังฟังชัด1 2 3
2: ตัวยาว
9: หลังว่าก
2: ายยาว
9: เจ็ดสี
2: กิน
9: วานลีเป็นอาหาร
0: อะไรเอ่ยตัวยาวหลายวาเลยกายาเจ็ดสีกายาหมายถึงอะไรร่างกายตัวเนี่ยมีเจ็ดสีกินวารีวารีหมายถึงอะไรวารีหมายถึงอะไรคะน้ำกินวารีเป็นอาหารเอามือจับหูไว้เด็กๆปลายทางพอจะตอบได้ไหมคะปริศนาคำทายนี้ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3ขออีก1ครั้งค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
11: ลุงครับ
0: คืออะไรคะ
11: สายรุ้งครับ
0: สายรุ้งเก่งมากๆทำไมถึงตอบว่าสายรุ้งคะ
11: ตัวยาวหลายวากายาเจ็ดสีครับ
0: รุ้งมีกี่สี
11: เจ็ดสีค่ะ
0: กินอะไรเป็นอาหารคะ
11: น้ำค่ะ
0: กินน้ำเป็นอาหารนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะรับ1คะแนนค่ะกลุ่มที่4ต่อไปเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์กลุ่มจะอาสาอ่านดีคะกลุ่มที่1ค่ะอาสาอ่านค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มที่หนึ่งออกเสียงดังฟังชัดนะคะ1 2 3ที่มืดที่แบบว่าที่ลึกลับเลยถ้าท่านไม่สั่งจะไม่ออกมาเกี่ยวกับร่างกายของเราน้องตะวันค่ะยกมืออ่ะน้องตะวันลองตอบคืออะไรคะ
12: คนครับ
0: คนยังไม่ถูกเกี่ยวกับร่างกายของเราน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
13: เสียงครับ
0: เสียงยังไม่ถูกอะไรเอ่ยในร่างกายเราบ้างที่เป็นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องสั่งออกมาเอามือจับหูไว้1 2 3น้องปีโป้ค่ะน้องปีโป้กลุ่มที่3นะคะคืออะไรคะคำตอบ
14: จมูกค่ะ
0: จมูกเกือบถูกแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในจมูกให้น้องต้นหอม
15: น้ำมูกค่ะ
0: อะไรนะคะ
15: น้ำมูกค่ะ
0: น้ำมูกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอยู่ในวังท่านไม่สั่งไม่ออกมาคือน้ำมูกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มที่3รับอีก1คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะอ่านออกเสียงนี้ปริศนาคำทายนี้พร้อมกัน

0: ยในร่างกายของเราเวลาที่เรานอนมันจะยืนขึ้นเวลาที่เรายืนมันจะนอนเอามือจับหัวไว้ค่ะเดี๋ยวเอามือจับหัวไว้1 2 3น้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าว1
1: สมองค่ะ
0: สมองยังไม่ถูกนะคะสมองไม่ได้นอนหลับพักผ่อนนะเอามือจับหัว1 2 3กลุ่มที่2ค่ะให้น้องให้น้อง2คนช่วยตอบค่ะ
1: เท้าค่ะ
0: เท้าเด็กๆเห็นด้วยไหมว่าตอบว่าเท้าเพราะว่าอะไรน้องประภัสราต้องบอกเหตุผลให้ได้ด้วยให้น้องจัญญวัฒน์ช่วยค่ะเพราะว่าอะไรคะน้องจัญญวัฒน์ไหนคนอื่นจะช่วยบ้างน้องอีฟกลุ่มเดียวกันค่ะน้องอีฟลองช่วยเพื่อนหน่อยทำไมถึงตอบว่าเท้าทำไมเวลาเรานอนมันถึงยืนเวลาเรายืนมันถึงนอนคะ
1: พอเวลาเรานอนเท้าชี้ขึ้นด้านบนค่ะพอเวลาเรายืนเท้าไม่ชี้ค่ะ
0: เท้าจะแนบไปกับพื้นเก่งมากค่ะประมือให้กลุ่มที่สองนะคะบอกเหตุผลได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะต่อไปเป็นปริศนาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มที่5อ่านออกเสียงปริศนาให้เพื่อนฟังค่ะต้องอะไรเอ่ยก่อนค่ะ
2: อะไรเอ่ยแป้งจัวยาวเครื่อง

0: ตัวยาอะไรเอ่ยตัวยาวเกือบวามีฟันซี่เดียวกินดินเป็นอาจินเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้เอามือจับหัวไว้มีฟันซี่เดียว1มีเพื่อนแอบเฉลยแล้ว1 2 3กลุ่มที่1ยกมือก่อนนะคะกลุ่มที่1สิ่งนั้นคืออะไร
1: จอบค่ะ
0: จอบทำไมถึงตอบว่าจอบคะ
1: เพราะว่าจอบเอาไว้ขุดดินครับ
0: เพราะว่าจอบเอาไว้ขุดดินแล้วมีฟันซี่เดียวนี่คืออะไรคะ
1: จอบมีปลายจอบอันเดียวครับ
0: ลักษณะของเป็นโค้งๆใช่ไหมคะเหมือนฟันกินดินเป็นอาจินเก่งมากค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอะไรเอ่ยดำผุดดำไหวชักไส้ผุดดำไหวชักไส้ออกมาเดินเป็นกับเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ใช่ไส้เดือนนะคะเด็กๆเอามาจับหูไว้1เป็นของที่ต้องมาคู่กันเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่5ค่ะช้อนส้อมยังไม่ถูกค่ะเด็กๆผุดดำว่ายผุดดำว่ายลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ชักไส้ออกมาเดินเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เย็บปักถักร้อยมือจับหัวไว้เหมือนเฉลยแล้วนะคะเด็กๆ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คืออะไรคะ
2: จากเย็บผ้าครับ
0: จากเย็บผ้ายังไม่ถูกค่ะเกือบถูกแล้วคล้ายๆเลยนะคะเอามือจับหูเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะน้องค่ะใครก็ได้ค่ะ
3: เข็มครับ
0: เข็มถูกมีเข็มมีอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่จะมาคู่กันคืออะไรคะ
4: ได
0: ้ให้กลุ่มที่2ตอบค่ะ
3: ได้ครับ
0: ได้เก่งมากๆเลยนะคะก็คือเข็มและได้เด็กๆลองดูเข็มมันจะมีรูใช่ไหมคะไว้ให้สอดได้เข้าไปใช่ไหมคะเวลาที่เราสอดเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนแย่เข้าไปใช่ไหมคะโค้งๆแบบนี้นะนี่ก็คือเข็มกับได้นั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูการจัดหมวดหมู่นะคะตามรูปแบบกันนะคะก็คือปริศนาที่สื่อด้วยถ้อยคำก็คือปริศนาร้อยแก้วและปริศนาร้อยกลองนั่นเองนะคะและปริศนาที่ไม่ได้สื่อด้วยถ้อยคำเช่นปริศนารูปภาพนะคะแต่วันนี้เนี่ยให้เด็กๆเรียนรู้คร่าวๆนะคะจุดประสงค์ของเราก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับปริศนาคำท้ายที่มีคำว่าอะไรเอ่ยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเชิญชวนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองใช้กระบวนการคิดลองใช้ความคิดของเรานะคะในการแต่งปริศนาคำทายง่ายนิดเดียวนะคะลองแต่งที่เป็นเรียกว่าสำนวนของเด็กๆอาจจะเป็นคำคล้องจองก็ได้หรือไม่คล้องจองก็ได้นะคะเอาเท่าที่ตัวเองทำได้นะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับเด็กๆนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆลองทุกคนทุกกลุ่มนะคะลองหยิบกระดาษออกมาลองแต่งปริศนา

0: คำทายแบบได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหยิบกระดาษขึ้นมาลองแต่งนะคะฉีกได้เลยค่ะกลุ่มนี้นะคะลองคิดต้องคิดปริศนาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า
1: อะไรเอ่ย
0: อะไรเอ่ยนะคะเก่งมากมากค่ะน้องน้องมาช่วยเพื่อนคิดค่ะมายืนตรงนี้ก็ได้นะคะลองคิดนะคะจะเป็นคำที่คล้องจองกันก็ได้ถ้าเป็นคำที่คล้องจองนะคะก็จะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้ปริศนาคำทายที่สละสลวยนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหาคำคล้องจองไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาคำปริศนาคำทายแบบง่ายๆได้เลยนะคะกลุ่มที่4เขียนปริศนาคำทายหรือยังคะเขียนได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมานำเสนอแล้วให้เพื่อนทายว่าคำเฉลยตัวเฉลยของปริศนาคำทายนั้นคืออะไรนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันซ
0: ้ำอันนี้มันซ้ำกับของครูแหม่มใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ไมกี้ไมกี้นั่งทำงานดีๆค่ะนั่งตัวตรงนะคะได้เลยลองเขียนหลายๆปริศนานะคะให้น้องลองเขียนนี่กลุ่มที่2ได้2ปริศนาแล้วนะคะกลุ่มอื่นอย่าน้อยหน้านะลองคิดปริศนาคำไทยอื่นๆนะคะเพื่อนคิดได้2ปริศนาแล้วนะไหนกลุ่มนี้น้องคิดว่ายังไงคะคืออะไรคะคำตอบคืออะไร
1: คำตอบอะไรอยู่ในน้ำสีค
0: ่ะแล้วคำตอบคืออะไรคะอยู่ในน้ำมันได้ไหมเป็นอยู่ในน้ำมันอะไรเอ่ยอยู่ในน้ำมันมากันเป็นคู่ลองเขียนนะคะเคยกินมาต้องโกไหมมันกลัวจะมาคู่กันถูกไหมลองเขียนลองทวนอีกหนึ่งครั้งอะไรนะคะมากันเป็นคู่ลองเขียนเล่นเลยค่ะอันนี้หักอะไรคะไหนขอดูหน่อยอะไรเอ่ยปากซี่เสียชีวิตแล้วคืออะไรคะ
3: ผีครับ
1: อะไรเอ่ยอยู่บนบกมันก็จะง่าย
0: ต้องบอกรายละเอียดด้วยถ้าว่าถ้าอะไรอยู่บนบกอยู่บนบกแล้วอะไรอีก
1: ไม่มีขาอ
3: ยู่บนบก
0: อะไรเอ่ยไม่มีขา
1: ไม่มีขา
0: อะไรเอ่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่บนบกไม่มีขาลองแต่งนะกลุ่มนี้ได้กี่ปริศนาแล้วคะอะไรเอ่ยเต้นตลอดเวลาถ้าหยุดคือตายเต้นเหรอมันเต้นเหรอมันคืออะไรอะคะ
1: หัวใจ
0: อ๋อเต้นตลอดเวลาถ้าหยุดคือตายอย่าเพิ่งบอกคำตอบเพื่อนนะเหลือเวลาอีกกี่นาทีดีเอาอีกกี่นาทีดีคะเด็กๆขอเวลาอีก2นาทีค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแต่งปริศนาคำทายแล้วนะคะเด็กๆได้กี่ปริศนาคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มกลุ่มออกมาให้นำเสนอปริศนาแล้วให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นลองตอบหรือว่าลองตอบเฉลยนะคะที่เป็นปริศนาคำทายของเพื่อนๆพร้อมไหมคะกลุ่มไหนพร้อมแล้วเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวน้องชัยพฤกษ์หันไปทางไหนคะหัวไหล่เอวกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5นะคะขอตัวแทน1คนค่ะเด็กๆลองดูว่าเพื่อนแต่งปริศนาคำทายเป็นอย่างไรนะคะปริศนาคำทายของกลุ่มที่5เพื่อนกลุ่มไหนตอบได้ให้ยกมือขึ้นตอบเดี๋ยวคุณครูจะบวกคะแนนให้ปริศนาคำทายของหนูคือ
1: อะไรเอ่ยเต้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดคือตาย
0: อะไรเอ่ยเต้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดคือตายเป็นหมวดหมู่ไหนคะเป็นปริศนาคำทายอยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: ร่างกาย
0: ร่างกายเอามือจับมือไว้หนึ่งสองสามกลุ่มที่สองค่ะคำตอบคืออะไรคะ
1: หัวใจค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเก่งมากประมือให้กลุ่มที่5และกลุ่มที่2มีอีกไหมคะปริศนาคำทายไม่มีแล้วเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะปริศนาคำทายได้กี่ปริศนาคะ
1: 2ปริศนา
0: 2ปริศนานะคะปริศนาแรก
1: อะไรเอ่ยปากซี่เสียชีวิตแล้ว
0: อะไรเอ่ยปากซี่เสียชีวิตแล้วเอามือจับหูไว้นะคะกลุ่ม1ไม่มีสิทธิ์ตอบค่ะเพราะกลุ่ม1เป็นคนถามเพื่อนนะคะเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะคำตอบคือ
1: ผีค่ะ
0: ผีถูกต้องไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ปากซี่เสียชีวิตแล้วถ้าเอาหลักความเป็นจริงเนี่ยคืออะไรคะศพนะคะเด็กๆปริศนาคำทายที่2อันนี้ให้นะคะเพราะว่าคนคิดมาบอกว่าถูกต้องใช่ไหมคะต่อไปปริศนาคำทายที่2ค่ะ
1: อะไรเอ่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
0: อะไรเอ่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าเด็กๆเขียนปริศนามาแบบนี้สัตว์เลื้อยคลานมีกี่ประเภท
2: หลายประเภท
0: น้องจะต้องเขียนคำที่แบบว่าระบุรายละเอียดของสิ่งนี้ไปเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่เป็นไรเก่งมากแล้วนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะน้องเจ้านายนะคะน้องเจ้านายได้กี่ปริศนาคะ
1: 2ค่ะ
0: 2ปริศนาปริศนาแรกค่ะ
1: อะไรเอ่ยนกอะไรไม่มีปีก
0: อะไรเอ่ยนกอะไรไม่มีปีกคุ้นๆไหมคะเอามือจับหมูไว้1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
1: นกหวีดค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะนกหวีดถูกต้องค่ะประมือให้กลุ่มที่5ต่อไปปริศนาที่2
1: อะไรเอ่ยใกล้ก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลมองเห็นอยู่ใดใด
0: เพื่อนบอกอะไรเอ่ยใกล้ก็ไม่ไกลไกลก็ไม่ไกลมองเห็นอยู่ไรไรมองเห็นอยู่ใกล้ๆเหมือนจะมองเห็นเลยนะคะเอามือจับหูไว้1 2เป็นหมวดหมู่อะไรคะบอกเพื่อนก่อน
1: ร่างกายค่ะ
0: หมวดหมู่ร่างกายเอามือจับหูไว้นะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ1
1: จมูกครับ
0: จมูกถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่1นะคะ

0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่3ค่ะน้องปีโป้มาเลยค่ะปรบมือให้น้องปีโป้หน่อยค่ะน้องปีโป้นะคะได้กี่ปริศนาคะกลุ่มนี
1: ้3ค
0: ่
1: ะ
0: 3ปริศนาเลยในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะเอาละค่ะปริศนาแรกค่ะ
1: อะไรเอ่ยทุกคนต้องมีทุกคนต้องลืม
0: อะไรเอ่ยทุกคนต้องมีทุกคนต้องลืมอยู่ในหมวดอะไรคะ
1: ร่างกาย
0: อยู่ในหมวดร่างกายอะไรเอ่ยทุกคนต้องมีทุกคนต้องลืมเอามือจับหูไว้1 2 3อ่ะกลุ่มที่4ค่ะน้องธนพรค่ะ
2: ตาค่ะ
0: ถูกต้องมั้ยคะ
2: ถูก
0: ถูกต้องเอาปรบมือให้กลุ่มที่4ปริศนาที่2ค่ะ
1: อะไรเอ่ยปลาอะไรอยู่ในน้ำมันมาด้วยกันเป็นคู
0: ่ฮะปริศนานี้มีคำคล้องจองด้วยนะคะอะไรเอ่ยปลาอะไรอยู่ในน้ำมันมาด้วยกันเป็นคู่อยู่ในน้ำมันเลยมาด้วยกันเป็นคู่เอามือจับหวายอยู่ในหมวดอะไรคะ
1: ของกิน
0: ของกินนะเอามือจับหวาย1 2 3น้องปณิดาค่ะ
3: ปลาท่องโก
0: ถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้น้องปณิดาค่ะเก่งมากๆเลยและปริศนาสุดท้าย
1: อะไรเอ่ยมีขาอะไรเอ่ยมีสีขามีหูสองข้างสามารถกระโดด
0: อะไรเอ่ยมี4ขาหู2ข้างสามารถกระโดดได้อยู่ในหมวดหมู่อะไรคะ
1: สัตว
0: ์สัตว์เอามือจับหมู่ไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะอ่ะให้น้องใครก็ได้ค่ะตอบอ่ะน้องกล้าน้องกล้าคำตอบของกลุ่มที่2คือ
4: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเป็นคำตอบที
4: ่
0: ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มที่3นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาได้เลยค่ะได้กี่ปริศนาคะกลุ่มนี
5: ้2ครับ
0: 2เอาละค่ะ
5: อะไรเอ่ยมีหู2ข้างตรงกลางเป็นแอ่ง
0: อะไรเอ่ยมีหู2ข้างตรงกลางเป็นแอ่งอยู่ในหมวดหมู่ไหนคะ
5: หมวดหมู่ของใช้ครับ
0: ของใช้เอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่3น้องชัยพฤกษ์ค่ะคำตอบคืออะไรคะมีหู2ข้างตรงกลางเป็นแอ่ง
6: กระทะครับ
0: อะไรนะคะ
6: กระทะครับ
0: ถูกต้องไหมคะกระทะ
7: ถูกครับ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปปริศนาที่2ค่ะ
5: อะไรเอ่ยบินได้แต่กินไม่ได้
0: อะไรเอ่ยบินได้แต่กินไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อะไรคะ
5: สัตว์ครับ
0: อยู่ในหมวดหมู่สัตว์เอามือจับหูไว้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเด็กๆเนี่ยตรงใจกับเพื่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะช่วยเฉลยเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่2น้องอีฟค่ะคืออะไรคะ
8: นกค่ะ
0: นกเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะ
5: ถูกครับ
0: ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงนกสามารถกินได้ไหมคะกินได้ไหมมันจะมีจะมีนกบางอย่างใช่ไหมคะที่ผ่านกระบวนการที่แบบว่าทำให้มีความสุกแล้วก็สะอาดเด็กๆเคยได้ยินนกกระทาทอดนกกระทาย่างไหมคะเคยได้ยินไหมคะนกสามารถกินได้นะคะถ้าผ่านการกระบวนการปรุงที่สะอาดแล้วเป็นนกที่แบบว่าเป็นนกที่อนามัยใช่ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่6เรื่องปริศนาคำทายง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆสามารถนำปริศนาคำทายที่เพื่อนออกมานำเสนอเขียนได้เลยหรือเด็กๆจะแต่งเพิ่มนะคะ3ปริศนาแล้วก็เฉลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวคนไหนที่คิดนอกเหนือจากที่เพื่อนออกมานำเสนอเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาถามเพื่อนๆนะคะไม่ยากค่ะเด็กๆลองแต่งแบบว่าที่มีต้องมีคำว่าอะไรคะ
9: อะไร
0: อะไรเอ่ยนะคะให้เวลา3นาทีเท่านั

ีใครคิดปริศนาที่ไม่ใช่ที่เพื่อนมานำเสนอไหมคะมีไหมใครคิดได้แล้วบ้างเร่งมือเลยนะคะเร็วค่ะเร็วค่ะ

0: อะไรเอ่ยมีสี่ขาอยู่ในทะเลตอบอะไรคะตอบอะไรคะห้าเต่าเก่งมากค่ะน้องอ่ะเอาละค่ะมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูแล้วช่วยกันตอบปริศนาของครูแหม่มเอาละค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะนำการบ้านนะคะกลับไปทำท้ายชั่วโมงหรือว่าไปทำในชั่วโมงอื่นไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะเอาละค่ะมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างข้อแรกค่ะนี่ที่ครูแหม่มแต่งมาอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหางอยู่ในหมวดหมู่สัตว์ใครตอบได้บ้างน้องเจ้านายค่ะคำตอบคืออะไรคะ
1: กบครับ
0: กบเก่งมากเลยนะคะปริศนาที่สองค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำอยู่ในหมวดหมู่สัตว์ค่ะน้องกล้าค่ะคำตอบของน้องกล้าคืออะไรคะ
2: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวเก่งมากยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือชื่ออยู่บนฟ้าก็คืออะไรคะดาวกายาอยู่ในน้ำก็คือปลานั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยเกิดมาคู่อยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยเห็นกันน้องค่ะน้องจักรพรรดิค่ะ
3: หูครับ
0: คืออะไรคะ
3: หูครับ
0: คำตอบคือหูเก่งมากค่ะประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือปริศนาคำทายนะคะแล้วก็ตัวเฉลยนะคะที่ครูแหม่มนำมาเฉลยให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของปริศนาคำทายอะไรเอ่ยหรือปริศนาภาชงนนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็เรียกว่าได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งปริศนาด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคำถามตอบตัวปริศนานะคะด้วยตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งปริศนาคำทายเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็คือช่วยฝึกชาวปัญญาหรือช่วยฝึกสมองกระบวนการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดปริศนาคำทายหรือการตอบคำถามตอบเฉลยตัวปริศนานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์นี้มีความหมายสิ่งที่จะต้องเตรียม

0: ะโรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือเกมจับคู่ภาพและใบงานที่7เรื่องสัญลักษณ์นี้ที่รู้จักสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องปริศนาภาชงนนะคะเด็กๆมาแต่งปริศนาคำทายง่ายๆนะคะแล้วก็ลองฝึกใช้ชาวปัญญาฝึกใช้ความคิดนะคะถามคำถามกับเพื่อนได้เลยนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิถีชีวิตในปัจจุบันหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าใจและยกตัวอย่างวิถีชีวิตในปัจจุบันได้ซึ่งในชั่วโมงนี้ครูแนนเชื่อว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าวิถีชีวิตในปัจจุบัน

0: ก็คือการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ใช่ไหมคะคุณแนนสอนไปแล้วเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งปัจจุบันก็คือการใช้ชีวิตของเราในตอนนี้มันกำลังดำเนินอยู่การใช้ชีวิตการอยู่การกินการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีตไปแล้วนะคะครูแนนได้ฝากอะไรให้นักเรียนไปลองทำคะครูแนนฝากอะไรให้นักเรียนได้ไปลองฝึกทำคะฝึกทำอะไรคะลูกครูแนนให้ฝึกทำใบงานใช่ไหมคะใบงานเรื่องวิถีชีวิตในอดีตซึ่งครูแนนยังไม่ได้เฉลยให้เลยนักเรียนปลายทางทำเรียบร้อยหรือยังคะซึ่งใบงานที่ครูแนนให้ทำนั้นง่ายนิดเดียวเลยง่ายไหมคะไหนใครทำเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นใครทำเรียบร้อยแล้วมีหลายคนเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เราตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูแนนนะคะซึ่งในการตอบคำถามนั้นไม่เหมือนครูแนนไม่เป็นไรแต่ในเรื่องของการทำเครื่องหมายนั้นนะคะเป็นการทำเครื่องหมายถูกในรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในอดีตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและเครื่องหมายกากบาทเป็นไม่ได้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเฉลยใบงานที่3เรื่องวิถีชีวิตในอดีตนะคะเป็นการเฉลยใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะที่ครูแนนให้นักเรียนได้ฝึกทำนั่นเองนะคะโดยครูแนนมีภาพง่ายไหมคะมีภาพสิ่งของเครื่องใช้หรือลักษณะของการดำเนินชีวิตในอดีตแล้วก็ทั้งปัจจุบันมาด้วยภาพแรกนักเรียนคิดว่าภาพไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในอดีตมีอะไรบ้างคะมีภาพที่หนึ่งภาพที่สี่ภาพที่หกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะภาพแรกถูกนั่นเองนะคะก็คือในอดีตเราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องปรับอากาศเวลาที่ผู้คนจะคลายความร้อนก็คือใช้พัดที่สานเองนั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันก็ยังมีใช้ไหมลูกมีบางสิ่งบางอย่างในอดีตก็ยังมีใช้บ้างแต่อาจจะมีใช้ไม่มากนั่นเองนะคะก็ยังมีต่อมาพัดลมเราใช้ในอดีตหรือปัจจุบันคะลูกปัจจุบันนั่นเองหม้อหุงข้าวก็อยู่ในปัจจุบันที่เราใช้ต่อมาตะเกียงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตในปัจจุบันเรามีใช้ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะคะซึ่งเราอาจจะเห็นในละครที่เกี่ยวกับย้อนยุคในช่วงสมัยอดีตนะคะก็จะเห็นที่ตะเกียงอยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็อยู่ในละครนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะเคยได้รับชมต่อมาตู้เย็นตู้เย็นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันนะคะและภาพเรือในอดีตส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้การเดินทางใช้เรือในการเดินทางเพราะว่าผู้คนนั้นจะนิยมสร้างบ้านติดกับริมแม่น้ำเพื่อสะดวกต่อการเดินทางนั่นเองก็จะใช้เรือพายนะคะนอกจากใช้เรือพายในการเดินทางไปแล้วยังใช้เรือในการไปขายสินค้าด้วยนั่นเองนะคะตามแม่น้ำตามริมน้ำต่างๆต่อมาเกวียนนักเรียนเคยเห็นไหมคะเกวียนตอนนี้ไม่มีใช้แล้วเพราะว่าเราใช้อะไรคะเราใช้รถยนต์แทนเราใช้รถจักรยานยนต์แทนใช้รถโดยสารประจำทางแทนนะคะซึ่งเกวียนนี้เราจะไม่มีใช้แล้วเกวียนเราจะใช้ในการเดินทางในสมัยอดีตนั่นเองนะคะที่ใช้แรงงานสัตว์ในการลากขนย้ายสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วก็ใช้เกวียนนั่นเองนะคะนักเรียนทำถูกต้องทุกข้อไหมคะถูกทุกข้อถูกทุกภาพเก่งมากเลยค่ะต่อมาจงยกตัวอย่างวิถีชีวิตในอดีตที่นักเรียนชื่นชอบมาหนึ่งด้านพร้อมบอกเหตุผล

0: นใครจะยกตัวอย่างให้คุณแนนฟังคะน้องชอบอะไรคะในวิถีชีวิตในอดีต
1: ไม่วุ่นวายครับ
0: ไม่วุ่นวายต่อไปค่ะกลุ่มที่5คุณแนนขอตัวอย่างหน่อยค่ะนักเรียนชอบอะไรในวิถีชีวิตของอดีตคะ
1: ความประหยัดครับ
0: ความประหยัดเพราะว่าคุณแนนบอกว่าในวิถีชีวิตของคนในอดีตการดำเนินชีวิตจะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติผลิตสิ่งของขึ้นใช้เองนั่นเองนะคะมีพืชผักอะไรแล้วก็นำมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะต่อมาไหนใครจะยกตัวอย่างให้คุณแนนดูอีกคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างบางคนอาจจะบอกว่าฉันชอบอดีตเพราะว่าไม่วุ่นวายนะคะน้องทีทัศน์ค่ะชอบอะไรในวิถีชีวิตในอดีตคะชอบอะไรลูกตอบได้เลยจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดหนูชอบอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีตเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยน้องเกียร์ไหนค่ะ
2: ชอบเรือครับ
0: ชอบเรือเพราะอะไรลูกทำไมถึงชอบเรือ
2: เพราะว่าอาจจะสนุกดีครับ
0: เพราะว่าอาจจะสนุกดีเห็นไหมคะทุกๆสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอดีตเราอาจจะชื่นชอบและสนุกได้ในใครเคยไปพายเรือเคยไหมคะเคยสนุกไหมคะถ้าเราพายไม่เป็นเรือวนอยู่ไหมคะวนอยู่คุณแนนก็เคยพายนะคะซึ่งจะต้องใช้ทักษะนะคะต้องพายให้เป็นจังหวะด้วยนะคะไม่งั้นเรือก็จะวนอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะคุณแนนได้ยกตัวอย่างว่าอยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายเพราะผู้คนต่างอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยธรรมชาติด้วยนั่นเองนะคะมีอะไรเราก็ผลิตขึ้นใช้เองและมีชีวิตที่ไม่วุ่นวายเพราะไม่ผู้คนไม่แออัดผู้คนประชากรในชุมชนก็มีไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในปัจจุบันเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนั่นเองนะคะการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างไรการอยู่การกินการติดต่อสื่อสารการเดินทางนักเรียนคิดว่าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะการเดินทางเป็นอย่างไรลูกวุ่นวายอย่างไรคะน้องนโม
3: ระหว่างทางต้องแวะเติมน้ำมันตลอดครับ
0: ระหว่างทางเราต้องแวะเติมน้ำมันก่อนในใครมีคำตอบอีกในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรจากการที่เราใช้ชีวิตในใครมีคำตอบคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
4: วุ่นวายครับ
0: วุ่นวายวุ่นวายอย่างไรคะ
4: รถติดครับ
0: รถติดโอเคค่ะถูกต้องในปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของเราต่างคนต่างเร่งรีบเร่งรีบไปทำงานเร่งรีบมาส่งลูกๆมาเรียนหนังสือต่างคนต่างเร่งรีบแล้วก็รถติดเพราะว่าผู้คนใช้การเดินทางแบบไหนคะลูกทุกคนต่างมีรถยนต์ต่างมีรถจักรยานยนต์หรือที่เราเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะรถเครื่องทุกคนต่างมีรถส่วนตัวดังนั้นแล้วพอทุกคนเดินทางโดยรถส่วนตัวกันรถติดไหมคะลูกรถติดทางน้ำล่ะรถติดไหมเรือติดไหมลูกไม่เพราะคนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยใช้รถยนต์นั่นเองนะคะหรือรถโดยสารนะคะชีวิตมีความวุ่นวายรถติดการใช้ชีวิตในเรื่องของการกินเป็นยังไงลูกการกินเราใช้ชีวิตในเรื่องของการอยู่การกินอย่างไรนักเรียนปลายทางคะลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรการอยู่การกินการเดินทางอะไรอีกลูกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราในบ้านของเราเป็นอย่างไรมีอะไรที่เราชื่นชอบมีไหม ครูแนนได้ยินเสียงแว่วๆน้องนาเดียตอบได้นะลูกเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกันเราใช้อะไรคะเราใช้อะไรลูกในการที่เราจะติดต่อสื่อสารกัน
5: โทรศัพท์ครับ
0: โทรศัพท์มือถือครูแนนอยู่ที่ประเทศไทยต้องการติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศครูแนนสามารถเห็นหน้ากันได้ไหมคะเห็นหน้ากันได้แต่ถ้าเป็นในอดีต

0: กว่าที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้เราใช้อะไรคะลูกเราใช้จดหมายโอ้โหข้ามวันข้ามเดือนนะคะเป็นหลายๆเดือนกว่าจะได้อ่านจดหมายกว่าจะได้ติดต่อกันเพื่อนเขียนมาหาคุณแนนคุณแนนเขียนตอบกลับไปสะดวกไหมคะไม่สะดวกแต่ถ้าปัจจุบันล่ะปัจจุบันสะดวกสบายมากเลยคุณแนนแค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือญาติของคุณแนนได้แล้วนั่นเองนะคะซึ่งชีวิตในปัจจุบันคุณแนนให้สองคำที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะก็คือมี1เทคโนโลยี2สะดวกสบายทำไมคุณแนนถึงบอกว่าเกี่ยวข้องทั้งสองอย่างนี้เพราะอะไรลูกหนูเข้าใจเทคโนโลยีไหมลูกเทคโนโลยีนะคะก็คือสิ่งที่ผู้คนสร้างมนุษย์ของเราเนี่ยสร้างหรือผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันหรือในการใช้ชีวิตอย่างเช่นอะไรคะลูกน้องนาเดียตอบได้เลยลูกอย่างเช่นอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือเราใช้ทำอะไรคะลูก
1: ติดต่อหาเพื่อน
0: ติดต่อหาเพื่อนติดต่อหาคนรอบข้างของเราใช่ไหมคะแก้ปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองใช่ไหมคะเพราะในอดีตกว่าที่เราจะติดต่อสื่อสารกันนั้นยากทีนี้มนุษย์ก็เลยคิดค้นและสร้างที่เรียกว่าเทคโนโลยีนี่แหละค่ะก็ใช้เป็นโทรศัพท์ซึ่งในยุคแรกๆเป็นอะไรคะลูกเป็นปุ่มกดที่คุณแนนสามารถโทรเข้าโทรออกได้แค่นั้นนะคะแค่นี้เองแต่ต่อมายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาเทคโนโลยีทำเป็นระบบสัมผัสเราเลื่อนได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยและทีนี้ทำยังไงลูกเลื่อนโทรศัพท์ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เห็นหน้ากันไหมคะเห็นหน้ากันนะคะก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนั่นเองให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งความสะดวกสบายนี้นะคะควบคู่กันไปอย่างเช่นเวลาที่เราจะซักผ้าการสั่งอาหารนะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือในอดีตกลุ่มที่3คะในอดีตเวลาที่ครูชาวนาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเกี่ยวข้าวทำอย่างไรคะชาวนาทำอย่างไรในอดีตนะคะการที่ชาวนาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเกี่ยวข้าวชาวนาต้องทำอย่างไรคะชาวนาปลูกข้าวแล้วอะไรอีกลูกใช้รถไถนาในอดีตมีรถไถนาไหมคะใช้เกวียนในอดีตเวลาที่จะไถนาเขาใช้อะไรลูกใช้แรงงานสัตว์ในการไถนาน้องนโมคะยกตัวอย่างได้เลยลูก
2: กระบือครับ
0: ในอดีตจะใช้กระบือในการไถนาทีนี้คนในปัจจุบันไม่เอาแล้วให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็เลยผลิตอะไรลูกผลิตรถไถนาที่เรียกว่าเทคโนโลยีนี่แหละลูกผลิตรถไถนาออกมาแล้วก็มาไถนาให้ชาวนาเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นจะเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนหน้านั้นชาวนาต้องใช้เขียวเกี่ยวข้าวในการเกี่ยวเคยเห็นไหมลูกต้องใช้เขียวเกี่ยวข้าวในการเกี่ยวข้าวแต่ต่อมามีอะไรคะนักเรียนเคยเห็นรถเกี่ยวข้าวไหมเคยไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยเห็นรถเกี่ยวข้าวบ้างไหมคะมีทั้งรถเกี่ยวข้าวรถดำนาก็มีนั่นเองนะคะซึ่งรถเกี่ยวข้าวนี้ในปัจจุบันจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าสะดวกสบายและประหยัดเวลาด้วยประหยัดงบของเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่ง ชาวนาในยุคปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้รถเกี่ยวข้าวหรือบางพื้นที่

0: ีการใช้แรงงานคนอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาที่น้อยมากกว่าที่เราใช้แรงงานคนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะอย่างเช่นในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรคะลูกนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรการส่งของอย่างไรคะลูกการส่งของอย่างไรน้องนโมค่ะจากในภาพนักเรียนคิดว่าเป็นการส่งของอะไรเกี่ยวข้องอย่างไร
1: เป็นการส่งของโดยรถจักรยานยนต์
0: เป็นการส่งของโดยรถจักรยานยนต์ในใครมีคำตอบเพิ่มเติมจากในภาพนี้เกี่ยวข้องอะไรในยุคปัจจุบันเกี่ยวข้องอะไรกับยุคปัจจุบันคะไหนใครเห็นคุณพ่อคุณแม่เวลาที่จะซื้อสิ่งของซื้อเสื้อผ้าหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆแค่ดูในโทรศัพท์แล้วกดสั่งแล้วก็จะมีพี่พนักงานมาส่งของที่บ้านไหนใครเคยเห็นคะยกมือขึ้นเลยซึ่งในปัจจุบันนะคะคุณแนนก็เคยเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสิ่งของที่ตลาดเราสามารถดูผ่านอะไรลูกดูผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดสั่งได้เลยจะมีพี่พนักงานมาส่งนะคะนี่คือเราใช้เทคโนโลยีแล้วก็บวกกับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานั่นเองนะคะในปัจจุบันซักผ้าง่ายนิดเดียวง่ายไหมคะลูกเพราะเราใช้อะไรเครื่องซักผ้านี่ก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนั่นเองนะคะที่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเรารีดผ้าให้เรียบใช้อะไรคะลูกรีดผ้าให้เรียบ
2: เตารีดครับ
0: เตารีดนั่นเองซึ่งแตกต่างจากอดีตอย่างไรคะในอดีตครูแนนนำเอาเตารีดอะไรมาให้ดู
3: เตาร
0: ีดถ่านในอดีตกว่าที่เราจะรีดผ้าได้ต้องไปอะไรต้องใช้ถ่านแล้วก็จุดถ่านให้มีความร้อนแล้วนำมาใส่ในเตารีดแล้วค่อยรีดผ้าได้แต่ทีนี้ในอดีตปรับความร้อนได้ไหมลูก
3: ไม
0: ่ได้ปัจจุบันค่ะคิดค้นนะคะขึ้นมาให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คือใช้แบบเตารีดไฟฟ้าเสียบปลั๊กแล้วก็ปรับความร้อนได้นั่นเองนะคะนี่คือยุคปัจจุบันของเราต่อมาร้านสะดวกซื้อเราไม่จำเป็นจะต้องผลิตสินค้าขึ้นใช้เองไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือสิ่งของต่างๆนะคะเราสามารถเลือกซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆได้เลยสะดวกสบายไหมคะลูกสะดวกสบายนั่นเองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเรามีอะไรบ้างมีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตารีดไมโครเวฟโทรทัศน์เครื่องดูดฝุ่นอะไรอีกลูกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านของเรา
3: คอม
0: พิวเตอร์ลำโพงที่ปิ้งขนมปังนี่แหละค่ะตู้เย็นเครื่องชงกาแฟสิ่งของต่างๆเหล่านี้มีใช้ในอดีตไหมคะลูกมีใช้ในอดีตไหมคะไม่มีแต่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในยุคปัจจุบันที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในอดีตไม่มีนะคะต่อมาก็มีการพัฒนาและคิดค้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาให้ผู้คนในยุคปัจจุบันนั้นได้ใช้นั่นเองนะคะต่อมาภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรการโทรหากันเก่งมากค่ะก็คือการติดต่อสื่อสารกันในยุคปัจจุบันนี้แค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อคนทั่วโลกได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะสามารถติดต่อกันได้เลยซึ่งมีการพัฒนาระบบต่างๆให้มีความทันสมัยนั่นเองนะคะในอดีต

0: ชิคคุณแนนบอกแล้วว่ากว่าเราจะติดต่อสื่อสารกันได้นั้นยุ่งยากไหมคะ
1: ยุ่
0: งยากเราจะต้องนั่งเขียนจดหมายไปซื้อสแตมป์มาติดตรงซองจดหมายแล้วก็ไปหย่อนลงในตู้ไปรษณีย์และบุรุษไปรษณีย์ก็จะนำจดหมายนี้ไปส่งให้กับผู้รับกว่าจะได้รับก็ผ่านเวลาไปเนิ่นนานแต่ในยุคปัจจุบันแค่คลิกเดียวเชื่อมต่อกันได้ไหมคะได้เลยจากคนที่อยู่ไกลๆก็สามารถเจอหน้าตากันได้นั่นเองนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายเลยนั่นเองค่ะแต่เด็กๆคิดว่าจากความสะดวกสบายเหล่านี้มีข้อเสียไหมคะ
1: ม
0: ีอย่างไรนักเรียนลองดูภาพน้องอีฟน้องอีฟคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันมีข้อเสียอะไรคะ
2: ทำให้ตาบอดได
0: ้ทำให้ตาบอดได้เพราะอะไรลูก
3: เพราะมีแสงมากเกินไป
0: เพราะว่าผู้คนใช้อะไรใช้ตาจ้องกับ
3: โทรศัพท์
0: หรือเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมากเกินไปอย่างในภาพนี้คนที่อยู่ข้างๆกันได้คุยกันไหมคะไม่คุยกันแต่ทำอะไรลูกโอ้โหเล่นโทรศัพท์นะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าสังคมก้มหน้าไหมสังคมก้มหน้าคืออะไรล่ะลูกสังคมที่มีแต่คนก้มหน้าเอ้าคุณแนนเดินไปคุณแนนก็ก้มหน้าใช่ไหมคะ
1: ส
0: ัง
1: คมที่ม
0: ี
1: แต่คน
0: คุณแนนขอให้น้องไมกี้ตอบอีกรอบหนึ่งค่ะคำว่าสังคมก้มหน้าคืออะไรลูก
2: สังคมที่มีแต่คนดูโทรศัพท
0: ์เก่งมากค่ะจากในภาพเลยสังคมก้มหน้าก็คือผู้คนต่างก้มดูโทรศัพท์สนใจแต่คนที่อยู่ในโทรศัพท์ในออนไลน์แต่คนข้างๆกันสนใจพูดคุยกันไหมคะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและก็คนรอบข้างนั้นน้อยลงพูดคุยกันน้อยลงแต่พูดคุยกันผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นในครอบครัวของเราบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เวลาที่นั่งรับประทานอาหารคุณพ่อ1เครื่องคุณแม่1เครื่องแล้วก็ลูก1เครื่องในการดูการ์ตูนดูละครดูภาพยนตร์ดูหนังนะคะก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นลดน้อยลงนั่นเองนะคะทีนี้คุณแนนมีโจทย์ให้ว่าฉันจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือจะเดินทางอย่างไรดีอย่าเพิ่งตอบนะคะคุณแนนมีเพลงนะคะการเดินทางที่แสนมาให้นักเรียนได้รับชมนะคะรับชมวิดีโอทัศน์เรื่องการเดินทางแสนสนุกให้นักเรียนดูว่าถ้าเราจะไปเที่ยวที่ภาคเหนือเราจะเดินทางโดยใช้การเดินทางอย่างไรนะคะซึ่งให้นักเรียนนะคะสนุกสนานไปกับเพลงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย

0: คุณแอนขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากสถาบันวิจัยการเรียนรู้เรื่องการเดินทางที่แสนสนุกนั่นเองนะคะจากในวิดิทัศน์ที่เราได้รับชมไปแล้วถ้าคุณแอนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือเราสามารถเดินทางโดยใช้อะไรคะโดยใช้การเดินทางอะไรบ้างกลุ่มที่4ค่ะ
1: รถไฟค่ะ
0: รถไฟนั่นเองนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่5ค่ะการเดินทางไปเที่ยวที่ภาคเหนือใช้การเดินทางอะไรได้อีกครับ
1: เครื่องบินค่ะ
0: เครื่องบินนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่1ค่ะการเดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือเราใช้การเดินทางแบบใดได้อีกคะ
1: รถไฟครับ
0: รถไฟเพื่อนตอบไปแล้วลูกมีอะไรอีก
1: มอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ค่ะเพื่อนตอบเครื่องบินรถไฟรถจักรยานยนต์ไปแล้ว
2: เรือค่ะ
0: เราใช้เรือใช่ไหมคะใช้อะไรได้อีกคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ไม่มีคำตอบโอเคค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเวลาที่เราจะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะคะไปท่องเที่ยวซึ่งเราสามารถใช้การเดินทางเลือกการเดินทางได้หลายแบบเลยอย่างเช่นใช้อะไรคะลูกรถยนต์รถโดยสารประจำทางใช้ได้ไหมคะได้เรามีความสะดวกสบายและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นอย่างข้าคุณแนนจะไปเที่ยวที่ภาคเหนือคุณแนนอยากขับรถไปเองได้ไหมคะได้หรือคุณแนนไม่อยากขับรถเองคุณแนนอาจจะเลือกใช้การเดินทางรถโดยสารประจำทางก็ได้นั่นเองนะคะต่อมาครูแนนนะคะอยากประหยัดเวลาในการเดินทางจะได้ไม่เหนื่อยมากคุณแนนใช้อะไรคะลูก
3: ค
0: ุณแนนใช้เครื่องบินการเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือคุณแนนอยากจะชมวิวข้างทางนะคะทิวทัศน์ข้างทางคุณแนนใช้อะไรคะ
3: รถไฟ
0: ได้นั่นเองนะคะซึ่งในการเดินทางนั้นเราสามารถเลือกได้ตามความสะดวกของเราเลยนะคะมีความหลากหลายให้เราได้เลือกซึ่งถ้าเป็นในอดีตส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะลูกการที่เราจะเดินทางไปใช้เรือใช้สามล้อถีบใช้เกวียนนั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันมีความรวดเร็วและสะดวกสบายนั่นเองนะคะและนอกจากนี้การเดินทางของเราจะไปในตามสถานที่ต่างๆเราก็อาจจะใช้รถจักรยานยนต์นั่นเองนะคะไหนใครที่ผู้ปกครองรับส่งนักเรียนโดยนั่งรถโดยสารประจำทางมาคะนั่งรถรับส่งมาไหนยกมือหน่อยใครนั่งรถรับส่งนักเรียนมือลงค่ะไหนผู้ปกครองมาส่งเองคะยกมือเลยมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมาในปัจจุบันเราใช้การเดินทางโดยใช้เรือได้ไหมคะได้นะคะเราอาจจะใช้การเดินทางโดยเรือแต่จะต้องเป็นสถานที่ที่อยู่ตามเกาะตามริมน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเรือในปัจจุบันก็จะเป็นเรือเครื่องนั่นเองนะคะที่เราใช้ในปัจจุบันนั่นเองสรุปแล้วการใช้ชีวิตในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตอย่างไรคะในใครตอบได้ว่าการใช้ชีวิตในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มที่4ค่ะการใช้ชีวิตในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรคะลูก
1: ในอดีตมีความลำบาก
0: ในอดีตมีความลำบาก
1: ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายค่ะ
0: ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายขอบคุณมากค่ะลูกกลุ่มที่5ค่ะหนูคิดว่าในอดีตและปัจจุบันมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรคะ
4: ในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ
0: เก่งมากลูกในอดีตเราไม่มีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันล่ะลูก
4: เรามีไฟฟ้าใช้ค่ะ
0: ดังนั้นจึงมีการผลิตสิ่งของเครื่องใช้อย่างเช่นอะไรคะเตารีดเก่งมากลูกกลุ่มที่1ค่ะในอดีตและในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรลูก
1: รถติดและรถไม่ติด
0: เพราะอะไรลูกในอดีตทำไมรถถึงไม่ติด
1: ไม่มีรถครับ
0: เพราะว่ารถยนต์ยังไม่ได้มีความนิยมใช่ไหมคะเหมือนกับในปัจจุบันนั่นเองเก่งมากค่ะลูกไหนใครจะตอบเพิ่มเติมคะอดีตและปัจจุบันมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรลูก
2: การเดินทาง
0: การเดินทางอย่างเช่นอะไรลูก
2: การเดินทางในปัจจุบันเร็วกว่าในอดีตครับ
0: การเดินทางปัจจุบันมีความรวดเร็วกว่าในอดีตเก่งมากค่ะมีใครเพิ่มเติมความรู้อีกไหมคะลูกหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบันไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้วิถีชีวิตในอดีตไปแล้วและวันนี้เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแล้วนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าในอดีตนั้นเราดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยธรรมชาติมีอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นเราก็มาผลิตเองใช้เองนั่นเองนะคะหรือเครื่องเล่นของเราในอดีตไม่ได้ซื้อเลยเราก็หาสิ่งของต่างๆที่มีในธรรมชาติมาผลิตมาประดิษฐ์เองนั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันสิ่งของเครื่องใช้หรือของเล่นของเราส่วนใหญ่แล้วนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องผลิตเองนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะให้นักเรียนทำในงานที่4เรื่องวิถีชีวิตในปัจจุบันนั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงใต้ภาพที่เป็นวิถีชีวิตในปัจจุบันและทำเครื่องหมายกากบาทลงใต้ภาพที่ไม่ใช่วิถีชีวิตในปัจจุบันพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกไปงานที่4เรื่องวิถีชีวิตในปัจจุบันให้นักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำจากใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะคุณแนนก็จะมีภาพเหล่านี้มาให้นักเรียนได้เลือกตอบนั่นเองซึ่งคุณแนนบอกไว้ก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างยังมีการใช้ในปัจจุบันอยู่นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ดีๆหลังจากนั้นให้เรายกตัวอย่างวิถีชีวิตในปัจจุบันที่นักเรียนชื่นชอบมา1ด้านนะคะพร้อมบอกเหตุผลค่ะตอนนี้ครูแน่จะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานก่อนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะหน้า70นะคะลูกง่ายมากนะคะใช่ค่ะยังมีการใช้ในปัจจุบันค่ะบ้านครูแน่ก็มีเขาเรียกว่าเตาอะไรลูกเขาเรียกว่าเตาถ่านหรือเตาอังโลใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างที่เราใช้ในอดีตก็มีใช้ในปัจจุบันก็มีนะคะถ้าในอดีตมีการใช้และปัจจุบันมีการใช้อยู่คุณแนนให้เป็นวิถีชีวิตในปัจจุบันก็ได้นะคะใช่ค่ะทำเลยทำเครื่องหมายเลยพอเราทำเครื่องหมายเสร็จแล้วเราอย่าลืมตอบด้วยนะคะส่วนใครที่ทำวิถีชีวิตในอดีตไม่เรียบร้อยให้ทำให้เรียบร้อยนะคะครูแนนให้หนูยกตัวอย่างสิ่งที่หนูชื่นชอบในปัจจุบัน
5: ถ้าไม่มีผู้เที่ยวครูถ้าไม่มีชีวิตถ้าสมมติไม่มีอะไรชอบ
0: ต้องมีสิลูกเพราะในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นการเดินทางการติดต่อสื่อสารอาหารการกินหรือการสั่งซื้อของต่างๆคำว่าอะไรนะลูกสะดวกหรอคะสอเสื
6: ออันนี้เคยเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่ชอบ
0: ตรงนี้ใช่ค่ะสระอาดดอเด็กดออัวกอดวก

0: สบายก็สอเสือบอใบไม้สระอายอยักษ์คะรอรอเรือแล้วก็ถอถุงค่ะแล้วใบสีด้วยค่ะจากในรูปภาพมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังใช้อยู่ให้เป็นปัจจุบันได้นะคะเขาเรียกว่าเตาเลยลูกเขาเรียกว่าเตาเลยเขาเรียกว่าเตาถ่านหรือเตาอังโลใช่ไหมคะบ้านคุณแนนก็มีใช้เพราะบ้านคุณแนนใช้ทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาถ่านใช่บางสิ่งบางอย่างที่มีในอดีตก็ปัจจุบันก็ยังใช้ค่ะได้ค่ะอะไรนะลูกรถขี่ใช่ไหมลูกขออีขี่ไม่ขี่ขอไข่สระอีไม่เอคะเพราะใช่ไหมลูกสระเอพอพานรอเรือสระอาแล้วก็สระอะนะคะน้องเจด้ามีอะไรหรือเปล่าคะลูกเอาขึ้นมาเลยหนูทำเรียบร้อยแล้วยังคะงงอะไรลูกข้อนี้คุณแนนบอกว่าให้ยกตัวอย่างวิถีชีวิตในปัจจุบันที่นักเรียนชื่นชอบหนูชื่นชอบอะไรอ่ะลูกในปัจจุบันนี้พัดลมทำไมหนูก็บอกเหตุผลมาได้อย่างเช่นฉันชอบพัดลมเพราะทำให้ฉันหายร้อนค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกใครที่ทำเครื่องหมายเสร็จแล้วตอบคำถามเสร็จแล้วแล้วใบสีได้สระอะเดี๋ยวแป๊บนึงสะดวกดอเด็กวอแหวนกอไก่สะดวกอะไรอีกสบายสอเสือบอใบไม้สระยอยักษ์คะโทรศัพท์เหรอคะสระโอคุณแนนให้ยกตัวอย่างวิถีชีวิตที่นักเรียนชื่นชอบวิถีชีวิตในปัจจุบันนะลูกหนูชื่นชอบอะไรไหนรอเรือแล้วอะไรอีกลูกทอทหารอีกรแล้วก็ไม่หันอากาศสอสลาไม่หันอากาศปึ๊บอย่างนี้ใช่ค่ะสอสลาแล้วก็นอนหนูตัวกาลันฮะอ๋อหนูจะเขียนโทรศัพท์อ๋อโอเคคุณแนนขอโทษลูกโทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกเอาใหม่คุณแนนขอโทษมันจะเป็นสอสลากรถูกแล้วคุณแนนนึกว่าโทรทัศน์ลบใหม่ลูกลบทอทหารเนาะทีทัศน์บอกเพื่อนเลยเพราะว่าทีทัศน์ทำเขียนได้นี่ไงพอพานพอทหารตัวกาลันสอสลาอธิทัศน์บอกเพื่อนได้เลยเสร็จแล้วยังลูกระบายสีได้สะดวกสบายหนูชอบอะไรละลูกที่ทำให้สะดวกสบายต้องบอกด้วยว่าชอบอะไรคะร้านค้าค่ะเขียนได้เลยเดี๋ยวหนูต้องเขียนก่อนตรงนี้บอกว่าร้านค้าเพราะสะดวกสบายใช่ไหมคะเขียนคำว่าร้านค้าก่อนพัดลมรอลิงลูกไม่ใช่รอเรือคะไม่นี่ตรงรอเรือนี่ลูกเป็นรอลิงไหนลูกหนูจะเขียนว่าอะไรลูกหยุดได้อ๋อเล่นใช่ไหมลูกเล่นหยุดได้ค่ะโทรศัพท์ทอทหารตัวกาลันลูกอันนั้นอ๋ออันนี้ถูกแล้วอ๋อคุณแอนเห็นเป็นหอหีบคะไรวินเรียบร้อยแล้วหรอคะไหนคุณแอนดูหน่อยอุ้ยขอโทษค่ะไหนคุณแนนดูหน่อยคำว่าทางสะดวกถูกแล้วค่ะหนูชอบการเดินทางใช่ไหมคะเพราะเดินทางสะดวก ถูกแล้วในรูปสะดวกใช่ไหมหนูจะเขียนอะไรอีกระบายสีได้ไรวินชอบอะไรลูกฮะเตาอะไรลูกเตาถ่านเหรอเพราะอะไร
1: ย่างอาห
0: ารได้เพราะอะไรนะ
1: ย่างอาหารได
0: ้ย่างอาหารได้หนูเขียนใหม่ลูกเขียนใหม่เขียนดีๆหน่อยสิครับอาหารรอเรือนะคะไม่ใช่หนอหนูนะย่างย่างเขียนใหม่ยอยักษ์ยอยักษ์ลบออกหมดเลยเขียนใหม่เขียนให้มันดีๆลูกเตาก็คือตอเอาเตาเตาใช่ค่ะเตาทานถอถุงไม้เอกสระอานอหนูเตาทานเพราะสระเอพอพานรอเรือสระอาสระอะเพราะสระอะลูกเพราะย่างอาหารใช่ไหมคะยอยักษ์ไม้เอกสระอางองูย่างอาหารออาอาอาออาอาก่อนใครเรียบร้อยแล้วละบายสีได้นะลูก

0: ร้อยหรือยังคะอย่าลืมตอบนะคะลูกอย่าลืมตอบบางคนละใบสีก่อนแล้วยังไม่ตอบเลยไรวินเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วละใบสีได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะลูก
1: ยังไม่เสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมคะง่ายเนาะง่ายนิดเดียวทีนี้หมดเวลาค่ะเด็กๆคะหมดเวลาแล้วหมดเวลาวางอุปกรณ์เด็กดีวางอุปกรณ์เลยค่ะเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ขาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ขาช่างน่ารักน่ารักจริงๆทีนี้วางอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะและมาดูค่ะว่านักเรียนตอบเหมือนครูแนนหรือไม่กลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งวางอุปกรณ์ยังคะกลุ่มสองคะกลุ่มสามกลุ่มสามวางอุปกรณ์ก่อนนะคะกลุ่มสี่

0: หนใครยังไม่มองมาที่กูแนนไหนใครยังไม่มองมาที่กูแนนปิดวาจาปิดวาจาก่อนกูแนนยังได้ยินเสียงลองฟังนะคะว่ากลุ่มไหนเสียงดังนะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้เราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานนะคะโดยที่คำตอบของนักเรียนเหตุผลในเรื่องของการชื่นชอบวิถีชีวิตปัจจุบันนั้นแตกต่างจากคุณแนนได้เลยเพราะเป็นความชอบของเราและการแสดงความคิดเห็นนะคะมาดูที่รูปภาพเลยค่ะภาพแรกเป็นวิถีชีวิตในอดีตหรือปัจจุบันลูก
1: อด
0: ีตเพราะว่าใช้แรงงานสัตว์ในการไถนาใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเราใช้อะไรลูกเราใช้รถไถนาดังนั้นข้อนี้ภาพนี้ทำเครื่องหมายกากบาทต่อมาภาพที่สองถูกเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากบาทคะเครื่องหมายถูกเพราะว่าเป็นเตาแก๊สที่เราใช้ในปัจจุบันนั่นเองต่อมาภาพที่สามถูกไหมคะเป็นเตารีดถ่านหรือเตารีดไฟฟ้าคะลูกเป็นเตารีดไฟฟ้านั่นเองนะคะต่อมาเป็นรถยนต์เป็นการเดินทางในปัจจุบันหรืออดีตคะ
1: ป
0: ัจจุบันถูกต้องและบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะทำเครื่องหมายถูกหรือผิดดีเพราะภาพนี้เป็นเตาถ่านซึ่งเตาถ่านนั้นมีทั้งในอดีตและปัจจุบันคุณแนนเลยให้ใช้เครื่องหมายถูกได้เพราะว่าเรายังมีการใช้อยู่นั่นเองนะคะในปัจจุบันเรายังใช้เตาถ่านอยู่ต่อมาเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันหรืออดีต
1: ป
0: ัจจุบันทำเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะทีนี้จงยกตัวอย่างวิถีชีวิตในปัจจุบันที่นักเรียนชื่นชอบมาหนึ่งด้านพร้อมบอกเหตุผลคุณแนนเลือกด้านการเดินทางเพราะว่ามีความสะดวกสบายนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเดินทางไปไหนเราสามารถเลือกได้เลยเป็นรถยนต์นะคะรถโดยสารประจำทางรถไฟเครื่องบินได้หมดเลยนั่นเองนะคะซึ่งทำให้เรามีความสะดวกสบายนั่นเองนะคะในวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของวิถีชีวิตในปัจจุบันซึ่งนักเรียนก็ได้ตอบไปแล้วว่าในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรบางคนบอกว่าสะดวกสบายบางคนบอกว่ามีไฟฟ้าใช้บางคนบอกว่าในปัจจุบันรถติดในอดีตรถไม่ติดเพราะว่าการเดินทางของเราใช้อะไรลูกใช้เรือนะคะแต่ในปัจจุบันนี้รถติดเพราะว่าเราใช้รถส่วนตัวรถยนต์กันเยอะนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีต่างๆทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและคนรอบข้างนะคะเพราะว่าเราจะสนใจเทคโนโลยีสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในออนไลน์มากนั่นเองทำให้ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนั้นลดน้อยลงนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาพบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในชั่วโมงแรกนะคะใบงานนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่5เรื่องวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะวันนี้เราฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอ

0: ดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
1: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
0: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
2: โอ้เย
0: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
2: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ครูแหม่มค่ะพาเด็กๆนะคะมาที่ห้างสรรพสินค้าเด็กๆลองดูมีเด็กคนไหนเคยไปที่ห้างสรรพสินค้าไหมคะเด็กๆไปทำอะไรที่ห้างสรรพสินค้าคะไปซื้อของนั่นเองนะคะแต่ละคนเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันบางคนไปซื้อของบางคนไปเที่ยวนะคะวันนี้ค่ะครูแหม่มพาเด็กๆมาที่ห้างสรรพสินค้าเด็กๆลองดูนอกจากบริเวณห้างแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นบ้างเด็กๆบอกว่ามีป้ายต่างๆแล้วป้ายต่างๆเหล่านี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นป้ายอะไรป้ายสัญลักษณ์ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคุณแหม่มบอกว่าวันนี้คุณแหม่มมาห้างสรรพสินค้าแล้วเดินจับจ่ายซื้อของใช่ไหมคะแล้วรู้สึกเกิดอยากเข้าห้องน้ำ

0: ครูแหม่มต้องไปทางไหนคะเด็กๆลองบอกครูแหม่มเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะไปทางไหนคะเด็กๆบอกว่าต้องเดินตรงขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วถ้าครูแหม่มอยากมองหาลิฟต์อยากขึ้นไปที่ชั้นอื่นครูแหม่มจะต้องมองหาป้ายไหนคะป้ายที่เขียนว่าลิฟต์ครูแหม่มจะต้องไปทางไหนเอ่ยตรงไปนั่นเองนะคะแล้วถ้าครูแหม่มบอกว่าครูแหม่มอยากรับประทานอาหารรู้สึกหิวครูแหม่มควรที่จะไปทางไหนคะครูแหม่มควรที่จะไปทางไหนคะเลี้ยวซ้ายนะคะไปทางนี้เดี๋ยวครูแหม่มขอไปรับประทานอาหารก่อนนะคะเด็กๆตามครูแหม่มมาได้เลยค่ะกินข้าวจนอิ่มท้องแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากแวะรับชมภาพยนตร์สักครู่หนึ่งค่ะเสียงอะไรคะเนี่ยเสียงโทรศัพท์ครูแหม่มควรที่จะรับโทรศัพท์หรือไม่รับโทรศัพท์คะทำไมถึงไม่ควรรับโทรศัพท์คะเด็กๆบอกว่าเพราะว่าในโรงภาพยนตร์ด้านหน้าจะมีข้อที่เป็นกฎระเบียบและข้อบังคับมีอะไรบ้างคะห้ามถ่ายรูปนำโทรศัพท์เข้าไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นำโทรศัพท์เข้าไปได้นะคะแต่เวลาที่เรารับชมภาพยนตร์เนี่ยเราจะต้องมีมารยาทในการชมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะก็คือปิดเสียงโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์ระหว่างรับชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังห้ามคุยกับคนที่เราไปด้วยนะคะเอาละค่ะเบื่อห้างสรรพสินค้าแล้วค่ะอยากไปสูดอากาศเย็นๆนะคะเดี๋ยวครูแหม่มว่าเดี๋ยวจะลองแวะสวนสาธารณะสักครู่นะคะเด็กๆตามครูแหม่มมาได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะเด็กๆโอ้โหรู้สึกว่าอากาศเนี่ยสดชื่นมากๆเลยนะคะมีผู้คนเนี่ยมาออกกำลังกายมากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆครูแหม่มอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วนะคะเด็กๆลองดูสวนสาธารณะก็จะมีป้ายต่างๆไว้ให้เด็กๆเนี่ยปฏิบัติตามกฎเด็กๆเคยไปสวนสาธารณะไหมคะแล้วเคยเห็นป้ายต่างๆตามสวนสาธารณะไหมคะ
1: เ
0: คยนะคะสวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีข้อบังคับกฎระเบียบนะคะที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติตามเด็กๆลองดูถ้ามีคนมายืนสูบบุหรี่สามารถยืนสูบบุหรี่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่นะคะถ้าสูบบุหรี่เนี่ยอาจจะต้องเรียกว่ามีค่าปรับนะคะผิดกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเด็กๆลองดูป้ายนี้น่าจะเป็นป้ายเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ห
0: ้
1: ามเด
0: ินลัดสนามเลยนะคะแล้วถ้าครูแหม่มเนี่ยเด็กๆ เห็นสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าทางนี้ที่ครูแหม่มเนี่ยกำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางอะไรคะทางปั่นจักรยานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูแหม่มขอตัวนะคะกลับไปที่ห้องนะคะเพื่อสอนเด็กๆ ก่อนนะคะเดี๋ยวจักรยานจะชนเอานะคะเดี๋ยวขอเดินออกก่อนนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรคะครูแหม่มพาไปเที่ยวไหนใครเคยไปเที่ยวแล้วพบเห็นสัญลักษณ์ทุกสัญลักษณ์ที่ครูแหม่มนำมาบ้างเด็กๆหลายคนเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยเห็นสัญลักษณ์ที่ครูแหม่มนำมาหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในที่สาธารณะนะคะเพื่อเราจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะคะว่าสัญลักษณ์นั้นเนี่ยจะมีความหมายต้องการจะสื่ออะไรกับเราให้เราปฏิบัติอย่างไรนะคะในชื่อเรื่องที่ว่าสัญลักษณ์นี้มีความหมายนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องอ่านคำสั่งหรือข้อแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะได้ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะได้เห็นความสำคัญของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราเรียกว่ามีความสำคัญกับเด็กๆมากนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเด็กๆก็จะใช้พื้นที่สาธารณะนะคะได้ตามข้อปฏิบัติแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่สัญลักษณ์คืออะไรใครจะตอบได้บ้างกลุ่มที่2ตอบให้คุณแหม่มฟังได้บ้างได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์เนี่ยหมายถึงอะไรเด็กๆปลายทางกลุ่มที่2ด้วยนะคะสัญลักษณ์หมายถึงอะไรตามความเข้าใจของหนูเลยค่ะ
2: ป้ายค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าป้ายป้ายที่มีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรเอ่ยน้องปกรณ์ค่ะเพื่อนบอกแล้วว่าสัญลักษณ์คือป้ายป้ายที่

0: เป็นอย่างไรคะ
1: เป็นภาพที่มีความหมายค่ะ
0: เป็นเพื่อนบอกว่าเป็นภาพที่มีความหมายนะคะซึ่งสัญลักษณ์นะคะเด็กๆหมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เพื่อให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งเช่นป้ายต่างๆนี่ป้ายนี้หมายถึงอะไรคะเด็ก
2: ๆห
0: ้
2: ามถ
0: ่
2: ายร
0: ู
2: ป
0: ห้ามถ่ายรูปป้ายสัญลักษณ์เขาก็จะมีกล้องใช่ไหมคะแล้วก็มีสีแดงรอบเห็นไหมคะแล้วก็มีป้ายคาดต่อไปค่ะนี่เลย
2: ห
0: ้
2: ามนำส
0: ัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์สัตว์อาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าป้ายสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสำคัญกับเด็กๆมากเลยนะคะหมายถึงอะไรคะภาพแรกคืออะไรคะประตูหนีไฟเป็นทางออกเด็กๆจะพบเห็นได้ที่ไหนบ้างห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้นะคะเด็กๆต้องมองหาสัญลักษณ์นี้เพื่อที่ว่าลิฟต์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเด็กๆก็จะต้องเดินลงบันไดอย่างรวดเร็วหาสีนี้นะคะทางออกแบบนี้นะคะบันไดหนีไฟนะแล้วก็ต้องรีบปฏิบัตินะคะตามกฎระเบียบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูสีแต่ละสีที่แทนกันเด็กๆอาจจะเห็นว่าสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้บางสัญลักษณ์ก็มีสีขาวบางสัญลักษณ์มีสีแดงบางสัญลักษณ์มีสีเขียวมาดูแต่ละสัญลักษณ์ว่าแต่ละสีเนี่ยหมายถึงอะไรลองดูสีแดงสีแดงเนี่ยน่าจะหมายถึงป้ายที่มีความหมายว่าอย่างไรคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์ค่ะ
3: ห้ามทำสิ่งต่างๆที่เขาเขียนอยู่ในป้ายคร
0: ับห้ามทำสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในป้ายเก่งมากปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะนี่เลยนะคะป้ายสัญลักษณ์ถ้าเป็นสีแดงหรือมีวงกลมที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีป้ายคาดแบบนี้นะคะหมายถึงป้ายที่ห้ามปฏิบัติห้ามทำนั่นเองนะคะต่อไปสีเหลืองมีใครจะบอกครูแหม่มได้บ้างลองเดาดูสิคะว่าสีเหลืองหมายถึงอะไรมีใครตอบได้ไหมคะเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมคะน้องประกรณ์ยกมือค่ะน้องประกรณ์ลองบอกหน่อยค่ะสีเหลืองหมายถึงอะไรคะ
1: ระวังค
0: ่
1: ะ
0: น้องประกรณ์บอกว่าสีเหลืองหมายถึงป้ายเตือนหรือระวังนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปสีฟ้าน่าจะหมายถึงอะไรคะสีฟ้าอะไรนะคะมีใครบอกได้บ้างสีฟ้าหมายถึงอะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะสีฟ้าหมายถึงอะไรคะน้องชัยพฤกษ
3: ์ที่ตั้งของสิ่งต่างๆครับ
0: ที่ตั้งของสิ่งต่างๆเพื่อนบอกว่าสีฟ้าหมายถึงที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะคะสีฟ้าหมายถึงแนะนำว่าสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรหรือว่าบังคับนั่นเองนะคะว่าต้องทำแบบนี้นะต่อไปสีเขียวน่าจะหมายถึงอะไรคะสีเขียวน้องวันใหม่ค่ะสีเขียวน่าจะหมายถึงอะไรคะน้องวันใหม
1: ่ทำได
0: ้น้องวันใหม่บอกว่าทำได้มีใครที่เห็นแตกต่างจากเพื่อนไหมคะเด็กๆบอกว่าน้องปณิดาบอกว่าเห็นต่างค่ะน้องคิดว่าสีเขียวหมายถึงอะไรคะ
1: ทางหนีค่ะ
0: หมายถึงทางหนีนะคะน้องบอกว่าหมายถึงทางหนีนะสีเขียวหมายถึงปลอดภัยนะคะถ้าต้องการที่ที่ปลอดภัยสามารถมองหาป้ายที่มีสัญลักษณ์สีเขียวนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้สัญลักษณ์กันว่าแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายแทนสื่อต้องการสื่อความหมายหมายความว่าอะไรแทนคำว่าอะไรนะคะมาดูป้ายแรกโอ้โหน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นที่คุ้นตาของเด็กๆเลยนะคะน่าจะเห็นบ่อยเลยนะคะโรงเรียนเรามีป้ายนี้ไหมคะป้ายนี้น่าจะหมายถึงอะไรกลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันเลยกลุ่มที่2ห้องน้ำแล้วป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกเด็กๆลองดูป้ายที่ผู้หญิงใส่กระโปรงน่าจะเป็นห้องน้ำฝั่งไหนคะห้องน้ำผู้หญิงแล้วห้องน้ำที่เป็นฝั่งผู้ชายก็จะต้องเหมือนสวมกับกางเกงแทนสัญลักษณ์ของผู้ชายนั่นเองนะคะป้ายนี้เป็นป้ายสีน้ำเงินแสดงถึงอะไรคะป้ายแนะนำสถานที่ว่าเป็นห้องน้ำนั่นเองนะคะต่อไปป้ายนี้ค่ะนี้มีเรียบบอกไปแล้วนะคะหมายถึงป้ายอะไรคะป้ายนี้หมายถึงอะไรคะป้ายนี้หมายถึงทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟนั่นเองนะคะอาจจะเห็นเป็นสีแดงนะคะ หรือว่าเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะเวลาเกิดเพลิงไหม้เวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเด็กๆก็จะต้องคอยสังเกต2ป้ายนี้นะคะเพื่อหาทางออกจากสถานที่นั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น

ำคัญมากนะคะเด็กๆต้องนำไปใช้ด้วยนะป้ายต่อไปค่ะนี่เลยโทรศัพท์ฉุกเฉินจะเจอที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างคะที่คุณแหม่มเคยเจอเนี่ยคุณแหม่มเคยเจอบนทางด่วนนะคะป้ายโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะนี่เลยโทรศัพท์ฉุกเฉินถ้าสมมติว่าบนทางด่วนเนี่ยโทรศัพท์เกิดแบตหมดแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถมองหาโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ

0: ืออะไรคะโรงพยาบาลนั่นเองนะคะวิธีดูง่ายๆบางป้ายบางสัญลักษณ์ก็อาจจะมีเตียงของผู้ป่วยกับสัญลักษณ์กาชาที่เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้บางที่บางสัญลักษณ์อาจจะมีเพียงแค่สัญลักษณ์กาชาดเป็นที่เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเด็กๆก็ให้รับรู้ไว้ว่าเนี่ยแหละคือป้ายโรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลองดูว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรคะทำไมถึงรู้ว่าเป็นป้ายโรงเรียนเพราะว่ามีคำกำกับอยู่ถ้าเด็กๆเห็นป้ายที่เป็นโรงเรียนแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
1: ลดความเร็วลดลง
0: ลดความเร็วลงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีข่าวใช่ไหมคะเด็กๆที่เด็กๆเนี่ยเดินข้ามทางม้าลายเพื่อเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยเฉี่ยวชนนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมคะเพราะว่าเขาอาจจะขับขี่มาโดยเร็วนะคะแล้วก็ไม่ทันสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆต้องเรียกว่าหมั่นบอกผู้ปกครองนะคะเมื่อเห็นสัญลักษณ์ป้ายนี้นะคะควรที่จะลดความเร็วเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ชุมชนนั่นเองนะคะสัญลักษณ์นี้คือป้ายโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆป้ายนี
2: ้
0: ทำไมถึงรู้ว่าเป็นป้ายห้ามถ่ายรูปหนึ่งเลยเพราะว่ามีรูปกล้องแล้วมีอะไรคะสัญลักษณ์ขีดฆ่าแบบนี้สีแดงแบบนี้ก็คือหมายถึงห้ามถ่ายรูปจะพบเจอที่ไหนบ้างป้ายห้ามถ่ายรูปในโรงภาพยนตร์เก่งมากค่ะมีอะไรอีกคะสถานที่ราชการเช่นโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ห้ามถ่ายรูปห้ามบันทึกเสียงนะคะเจอได้ที่ไหนอีกคะธนาคารยังไม่มีป้ายนี้นะคะก็จะมีโรงภาพยนตร์หรือว่าที่เด็กๆคุ้นชินติดปากกันก็คือโรงหนังใช่ไหมคะเป็นที่เดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะใช้โรงภาพยนตร์เนี่ยในเวลาที่เราต้องการพูดสื่อสารที่เป็นทางการนะคะเด็กๆต่อไปมาดูป้ายนี้ป้ายนี้มาถึงอะไรห้ามอะไรคะ
2: ห
0: ้
2: าม
0: พกอาวุธนั่นเองนะคะอาวุธที่เขาห้ามเนี่ยจะมีแค่ปืนกับมีดไหมคะไม่หมายถึงอาวุธทุกชนิดเลยนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปป้ายนี้ค่ะห้ามตกปลาเก่งมากจะเจอที่สถานที่ไหนบ้างป้ายห้ามตกปลาอ่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
1: บ่อครับ
0: บ่อที่ไหนคะ
1: บ่อปลาครับ
0: บ่อปลาที่ไหนเอ่ย
1: แม่น้ำครับ
0: เราจะพบเห็นป้ายสัญลักษณ์นี้อาจจะพบเห็นในวัดที่เป็นเขตอภัยทานเด็กเคยไปที่วัดแล้วให้อาหารปลาไหมคะเขาก็จะมีป้ายนี้เพื่อรับรู้ว่าห้ามตกปลานะแบบนี้เข้าใจไหมคะต่อไปป้ายนี้เป็นป้ายห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะพบเห็นที่ไหนบ้างสวนสาธารณะอะไรอีกคะโรงเรียนโรงพยาบาลนั่นเองนะคะก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะต่อไปนี่ค่ะเด็กๆอะไรเอ่ยน้องเมย์ภาพนี้คือภาพอะไรคะห้ามอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าห้ามฉีกกระดาษน้องข้าวหอมบอกว่าห้ามฉีกกระดาษน้องเมย์ว่ายังไงคะเป็นป้ายอะไรเอ่ย
3: ห้ามทิ้งขยะลงพื้นค
0: ่
3: ะ
0: น้องเมย์บอกว่าเป็นป้ายห้ามทิ้งขยะนั่นเองนะคะก็คือห้ามทิ้งขยะลงจุดนั้นต้องไปทิ้งถังขยะแล้วก็แยกขยะให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปภาพนี้ค่ะห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองนะคะพบเจอที่ไหนบ้างโรงเรียนส่วนไหนคะในห้องเรียนอะไรอีกคะเพื่อนบอกว่ามีที่โรงพยาบาลด้วยห้างสรรพสินค้าตรงไหนเอ่ยในโรงภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สามารถทานได้เพราะว่าเขามีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะที่ไหนอีกในโรงเรียนของเราเนี่ยแหละสถานที่ไหนคะห้องสมุดนะคะเก่งมากยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่ต่อไปป้ายนี้หมายถึงอะไรคะที่จอดรถนะคะตัว P แบบนี้ถ้าเด็กๆเห็นแสดงว่าที่นี้เนี่ยเป็นที่จอดรถสามารถจอดรถได้นั่นเองนะคะต่อไปเมื่อสักครู่นี้ เด็กๆ

ู่นี้เป็นตัวผีแล้วมีสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นแนะนำสถานที่แต่เมื่อไหร่ที่ตัวผีถูกป้ายคาดแดงแบบนี้หมายถึงอะไรคะห้ามจอดรถนั่นเองนะคะต่อไปนี่ค่ะเด็กๆน้องๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าอะไรคะสีเหลืองน่าจะหมายถึงป้ายให้ระมัดระวังก็คืออะไรคะป้ายนี้หมายถึงระวังคนข้ามถนนนั่นเองนะคะอาจจะเห็นบริเวณโรงเรียนใช่ไหมคะหรือบริเวณที่ไม่มีไม่มีทางม้าลายจะต้องมีป้ายนี้นะคะป้าเขาเรียกว่าที่ไม่มีสะพานลอยนะคะก็จะมีป้ายสัญลักษณ์นี้นะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมอ่านได้ใช้เป็นกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้คุณครูจะมีข้อความมาให้แล้วก็ให้เด็กๆไปหาป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่รอบๆเด็กๆลองมองไปที่รอบๆห้องค่ะตอนนี้นะคะสัญลักษณ์ต่างๆจะถูกติดอยู่เด็กๆจะต้องนำมาใส่ในข้อความแทนข้อความแทนความหมายที่คุณครูต้องการจะสื่อเนี่ยให้ถูกต้องเอาละค่ะเด็กๆนั่งก่อนเด็กๆต้องอ่านออกเสียงข้อความพร้อมกันพร้อมไหมคะไหนใครยังไม่นั่งตัวตรงก่อนจะทำกิจกรรมเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำเหมือนจุดประสงค์ของเราให้ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงข้อความนี้พร้อมกัน1 2 3

0: ครอบครัวเดินทางไปเที่ยวห้ามชี้ค่ะห้ามชี้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะหาเรียกว่าบุคคลที่รวดเร็วรู้ความหมายของป้ายได้รวดเร็วที่สุดเมื่อน้ำมันจะหมดต้องมองหาป้ายไหนยังค่ะยังค่ะเด็กปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะ1 2 3ต่างๆแล้วน้ำมันเกิดหมดเพื่อนเลือกป้ายนี้มาป้ายนี้หมายถึงอะไรคะปั๊มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันนั่นเองนะคะถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่3ออกไปติดได้เลยค่ะไปติดบนนู้นได้เลยนะคะต่อไปข้อความต่อไปเด็กๆออกเสียง1 2 3อุทยานประวัติศาสตร
1: ์
0: พระนครคีรีนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งแตกตื่นอย่าเพิ่งวุ่นวายนะคะตอนนี้เนี่ยไปถึงแวะชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีแล้วนะคะเกิดอยากให้อาหารสัตว์แต่เลือไปเห็นป้ายไหน1 2 3นี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่น้องปีโป้นะคะเลือกป้ายนี้มาป้ายนี้หมายถึงอะไรคะ
2: ห้ามให้อาหารค่ะ
0: ห้ามให้อาหารสัตว์ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องให้ทำเสียงปิ้งปอง
1: ปิ
0: ้
1: งปอง
0: เก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปข้อความที่3

เด็กๆออกเสียงนะคะเอาละค่ะขอใหม่ค่ะมีเพื่อนตื่นเต้นเกินเหตุต้องอ่านข้อความก่อนนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราก่อน1 2 3

0: ปสินค้าน้ำใสไม่สามารถนำกะทิสุนัขตัวโปรดเข้าไปได้เพราะอะไร1 2 3ไปได้เลยค่ะใครได้เอ่ยใบภูได้คนแรกนะคะใบภูมาเลยค่ะเด็กๆต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราด้วยนะคะเอาละค่ะประมือให้กลุ่มที่1และน้องใบพลูทำไมน้องใบพลูถึงเลือกป้ายนี้มาคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะห้ามเอาสุนัขเข้ามาในร้านอาหารค่ะ
0: มีแค่ห้ามเอาสุนัขเข้าไปไหมคะป้ายนี้แทนอะไรห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในสถานที่นั่นเองนะคะเก่งมากถูกต้องประมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะโดยไม่ทันระมัดระวังจึงทำให้น้ำใสลื่นล้มข้าวของกระจัดกระจายเพราะไม่ทันสังเกตอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆลองมองไปรอบๆห้องก่อนจะต้องเป็นสัญลักษณ์ไหนเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยังค่ะ1 2 3ไปเลยใครเอ่ยมาเลยค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวมาเลยค่ะเด็กๆลองดูน้องกิ่งก้าวอาจจะเลือกมาไม่ถูกก็ได้เด็กๆลองดูสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะน้องกิ่งก้าว
1: ลื่นล้มค่ะ
0: อะไรยังไม่ถูกยังตอบไม่ถูกเลยค่ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
1: ระวังลื่นล้มค่ะ
0: ระวังลื่นล้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากมากค่ะประมือให้กลุ่มที่5เอาละค่ะต่อไปอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ

0: บริเวณนั้นเห็นป้ายอะไรเอ่ย1 2 3ใครเอ่ยมาเลยค่ะ1 2 3มาเลยค่ะเรื่องมา1คนค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ใครถึงก่อนเอ่ยใครแปะป้ายได้ก่อนไมกี้มาค่ะไมกี้นะคะกิ่งก้าวยังบอกไมกี้เลยค่ะมาค่ะไมกี้ลองดูทำไมถึงไม่ไปเล่นน้ำเพราะคุณพ่อมองเห็นสัญลักษณ์อะไรคะ
1: ห้ามว่ายน้ำครับ
0: ห้ามลงเล่นน้ำนั่นเองนะคะเป็นป้ายเตือนนะคะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่1 นะคะเอาละค่ะเด็กๆเวลาที่เราปฏิบัติกิจกรรมที่สนุกใช่ไหมคะบางคนอาจจะละเลยกฎกติกาของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะปฏิบัติตามกฎกติกานะคะที่เราได้ตกลงร่วมกันไว้นะคะจะได้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนี่เลยป้ายสัญลักษณ์ห้ามว่ายน้ำห้ามลงเล่นน้ำนั่นเองนะคะ

0: เอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะปฏิบัติไปงานที่2เรื่องป้ายสัญลักษณ์นั่นเองนะคะให้เด็กๆวาดรูปให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ที่เหมาะสมนะคะมาดูภาพแรกคุณป้าพาฉันไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะฉันจึงพามะลิไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสวนสาธารณะจะต้องวาดภาพอะไรคะ
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: แล้วมีอะไรเอ่ยป้ายคาดนั่นเองลงมือทำได้เลยค่ะให้เด็กๆอ่านโจทย์นะคะแล้วก็วาดภาพด้วยตัวเองนะคะมีกี่ภาพเอ่ยมีทั้งหมด6ภาพนะคะเด็กๆมีอีกหนึ่งหน้าด้วยนะคะลงมือทำ

0: นั่งทำดีๆค่ะเด็ก
1: ๆนั่งตัวตรงนะคะวาดภาพอ่านข้อความด้วยตนเองแล้วลองวาดภาพนะคะจะได้ฝึกทักษะการอ่านด้วยนะ

ส่วนใหญ่เขาจะใช้สัญลักษณ์คือน้องหมาใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆวาดน้องหมานะไม่ใช่วาดหมูนะคะวาดหมานะวาดสุนัขนะคะนักเนี่ยจะแทนสัญลักษณ์ว่าเป็นสัตว์ทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทเลยนะคะอันนี้คือตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้คือสุนัขเหรอคะอะไรนะคะอ๋อนั่นคือสุนัขใช่ไหมคะได้ค่ะวาดเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราไปเห็นป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะวาดเร็วจังเลยน้องชัยพฤกษ์อันนี้คือรูปอะไรคะ

ีป้ายคาดทำป้ายคาดถ้าเด็กๆไปเห็นป้ายสีแดงวงกลมล้อมรอบแล้วมีป้ายคาดแสดงว่าป้ายนั้นหมายถึงให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรเอ่ยห้ามทำสิ่งที่อยู่ในวงกลมนั่นเองนะคะใครเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้ใครเสร็จแล้วให้ระบายสีมี6ภาพค่ะวันใหม่มี6ภาพนะคะ

0: เด็กๆเคยเห็นสัญลักษณ์หนึ่งไหมคะเวลาเราไปเข้าห้องน้ำที่นอกจากสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้หญิงและผู้ชายเด็กๆเห็นป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำแบบไหนห้องน้ำคนพิการมีลักษณะอย่างไรเอ่ยเหมือนกับมีที่จับหรือว่านั่งบนวีลแชร์ใช่ไหมคะเหมือนกับนั่งบนรถเข็นนะคะเราจะไปเข้าห้องน้ำนั้นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะเป็นห้องน้ำสำหรับผู้ที่พิการนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูข้อที่3มีเพื่อนบางคนสับสนนายน้องปณิดาอ่านโจทย์ข้อ3ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
2: คุณอาพาฟ้าใสไปเยี่ยมพี่ไออุ่นที่โรงพยาบาลฟ้าใสกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอขณะที่คุณหมอกำลังรักษาพี่ไออุ่นแต่คุณอาบอกว่าห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอ
0: ควรที่จะวาดภาพอะไรคะวาดภาพอะไรเอ่ยจะวาดโทรศัพท์หรือวาดกล้องดีโทรศัพท์หรือว่ากล้องโทรศัพท์หรือว่ากล้องคะข้อ3เด็กๆจะวาดโทรศัพท์หรือวาดกล้องกล้องหรือโทรศัพท์กล้องเพราะว่าอะไรคะห้ามวาดที่ค่าโทรศัพท์หรือวาดกล้องลองดูเดี๋ยวคุณแหม่มจะมาเฉลยนะคะว่าจะใช้โทรศัพท์หรือว่ากล้องนะไหนหน้าแรกเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะ

แล้วระบายสีนะคะเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะ

ียงวาดไม่เสร็จบ้างเร่งมือเลยค่ะวาดภาพเสร็จระบายสีด้วยเพื่อให้รู้ว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นสีอะไรสื่อความหมายว่าอย่างไร

เด็กๆระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะป้ายไหนเป็นป้ายห้ามจะต้องระบายสีกรอบสีอะไรสีแดงป้ายไหนเป็นป้ายแนะนำสถานที่ต้องระบายสีอะไรคะสีอะไรคะสีน้ำเงินนะคะป้ายไหนเป็นป้ายเตือนให้ระวังต้องระบายสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะป้ายไหนเป็นป้ายปลอดภัยให้ระบายสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะจำไว้ว่าสีเขียวปลอดภัยเหมือนกับไฟเขียวใช่ไหมน้องชัยพฤกษ์ภาพนั้นมันเป็นโทรศัพท์ภาพนั้นมันเป็นกล้องถ่ายรูปลูกแปลงไปเป็นกล้องถ่ายรูปนะอ่ะเร่งมือเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะตรงกรอบสีแดงป้ายที่เป็นป้ายห้ามตรงกรอบต้องเป็นสีอะไรคะสีแดงด้วยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรคะเนี่ยสัญลักษณ์อะไรเอ่ยห้ามเอามือเข้ากลองแล้วก็มีสัตว์ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูนะว่าถูกหรือไม่ถูกเสร็จหรือยังคะน้องอีฟระบายเสร็จหมดหรือยังคะอย่างเช่นป้ายที่เป็นห้องน้ำข้อที่2ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีพื้นด้วยที่เป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินนะคะใครเสร็จแล้วบ้างน้องเบิ้ลข้อที่5เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาคุณลุงพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีพาร์คที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยนั่งรถและเดินชมสัตว์ต่างๆเมื่อเดินไปถึงกรงสัตว์เจ้าหน้าที่เตือนว่าอย่าเข้าไปใกล้และอย่านำมือเข้าไปในกรงจะต้องวาดภาพอะไรคะลองวาด

0: ข้าไปในกรงเด็กๆอย่าสับสนการนำเข้าไปในกรงกับให้อาหารสัตว์ถ้าให้อาหารสัตว์จะต้องเป็นอย่างไรมีจุดๆใช่ไหมคะเหมือนกับอาหารใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆลองมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างเดี๋ยวจะให้เพื่อนเฉลยเดี๋ยวจะดูว่าใครเนี่ยไม่วางดินสอวางสีเดี๋ยวจะเรียกคนนั้นเฉลยเด็กๆดูเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานการสถานการณ์แรกคุณป้าพาฉันไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะฉันจึงพามาลีไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสวนสาธารณะเราควรที่จะวาดภาพอย่างไรน้องวันใหม่น้องวันใหม่บอกคุณแม่หน่อยว่าควรที่จะวาดภาพแบบไหนคะ
1: ห้ามนำวาดสุนัขแล้วก็ให้มีกากับที่กั้นค่ะ
0: ที่คาดสีอะไรคะ
1: แดง
0: สีแดงเก่งมากเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปน้องประกรณ์ยังจับอยู่เลยค่ะน้องประกรณ์อ่านข้อที่2ค่ะใช้ไมโครโฟนด้วยค่ะ
2: คุณแม่พาฉันและน้องไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแต่น้องต้องการเข้าห้องน้ำก่อนที่จะไปรับประทานอาหาร
0: น้องธนพรค่ะน้องธนพรป้ายนี้ข้อที่2สถานการณ์นี้ต้องวาดสัญลักษณ์อะไรคะ
2: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำเป็นอย่างไรเอ่ย
2: ห้องน้ำผู้หญิงค่ะ
0: มีสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงและ
2: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายพื้นจะเป็นสีอะไรคะพื้นหลังจะเป็นสีอะไร
2: สีฟ้าค่ะ
0: สีอะไรคะ
2: สีน้ำเงินค่ะ
0: สีน้ำเงินนะคะเด็กๆสีน้ำเงินนะไม่ใช่สีฟ้านะนี่เลยเป็นป้ายแบบนี้นะคะบางป้ายอาจจะเป็นวงกลมบางป้ายอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3น้องทีทัศน์ค่ะออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะน้องทีทัศน์ค่ะ
3: คุณอาพาฟ้าใสไปเยี่ยมพี่ไออุ่นที่โรงพยาบาลฟ้าใสกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอขณะที่คุณหมอกำลังรักษาพี่ไออุ่นแต่คุณอาบอกว่าห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอ
0: ห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอนะคะควรที่จะวาดภาพอะไรคะใครอยากเฉลยบ้างให้น้องเกไนค่ะน้องเกไนเราควรที่จะวาดภาพอะไรคะ
4: ภาพกล้องครับ
0: ภาพกล้องแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
4: ขีดครับ
0: ขีดสีอะไรคะ
4: สีแดงครับ
0: สีแดงนั่นเองถูกต้องไหมคะน้องชัยพฤกษ์ถูกต้องนะคะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปสถานการณ์ที่4ใครออกเสียงให้คุณแม่ฟังได้บ้างน้องวันใหม่น้องวันใหม
5: ่ฉันและครอบครัวกำลังจะเดินทางไปเที่ยวทะเลหมอกที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คุณพ่อบอกว่าต้องเดินทางไกลจึงจะขอแวะเติมน้ำมันก่อนออกเดินทาง
0: น้องปณิดาบอกคุณแม่หน่อยต้องใช้สัญลักษณ์อะไรคะน้องปณิดาค่ะ
6: เติมน้ำมันค่ะ
0: เติมน้ำมันเป็นรูปอะไรเอ่ย
6: รูปที่เติมน้ำมัน
0: เป็นรูปที่เติมน้ำมันใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรคะพื้นสีอะไรเอ่ย
6: สีฟ้าค่ะน้ำเงินค่ะ
0: พื้นสีน้ำเงินนะคะแบบนี้นะต่อไปข้อที่5เดี๋ยวคุณครูอ่านให้นะคะข้อที่5เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาคุณลุงพาฉันไปเที่ยวที่สวนสัตว์ซาฟารีพาร์คที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยนั่งรถและเดินชมสัตว์ต่างๆเมื่อ

0: ึงกรงเสือเจ้าหน้าที่เตือนว่าอย่าเข้าไปใกล้และอย่านำมือยื่นเข้าไปในกรงเราควรจะวาดภาพอะไรคะเด็กๆห้ามนำมือเข้าไปในกรงแล้ววาดอย่างไรล่ะคะวาดอะไรข้างในก่อนวาดรูปมือด้านในและทำสัญลักษณ์ป้ายคาดนะคะสีอะไรคะสีแดงแบบนี้นะคะสัญลักษณ์มือของเราถ้าเด็กๆว่าที่เป็นจุดๆๆๆแสดงว่าป้ายนั้นหมายถึงอะไรห้ามให้อาหารนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะลูกแก้วกับลูกตาลวิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านแต่ลูกแก้วไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งไปเหยียบขวดแก้วที่แตกทำให้บาดเท้าและเลือดไหลไม่หยุดลูกตาลจึงวิ่งไปบอกผู้ปกครองให้พาไปทำแผลที่โรงพยาบาลขับรถไปแล้วต้องมองหาสัญลักษณ์อะไรคะเป็นอย่างไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์กาชาดหรือสัญลักษณ์ที่มีเตียงแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายกาชาดที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์บวกใช่ไหมคะสีแดงแบบนี้นะแล้วก็มีพื้นสีอะไรคะสีน้ำเงินนั่นเองมีใครถูกทุกข้อบ้างเชื่อว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสัญลักษณ์มาทบทวนหนึ่งครั้งสัญลักษณ์เนี่ยคือสิ่งที่กำหนดขึ้นนะคะเพื่อใช้ให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งนะคะนี่เลยสัญลักษณ์ก็มีหลากหลายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสัญลักษณ์ที่ครูแหม่มให้เด็กๆเนี่ยลองดูใช่ไหมคะให้เลือกและเป็นสัญลักษณ์ที่เรายังไม่ได้เลือกมาดูป้ายแรกมาดูใครตอบได้บ้างว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรคะ
1: ห้ามขยะ
0: ห้ามทิ้งขยะสัญลักษณ์ที่สองค่ะ
1: ห้
0: องน้ำสัญลักษณ์ที่สามค่ะบันไดเฉยๆค่ะบันไดเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้านอกจากลิฟต์แล้วยังมีบันไดอีกใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะเป็นบันไดเลื่อนหรือว่าบันไดนะคะก็มองหาสัญลักษณ์นี้นะต่อไปสัญลักษณ์นี้ค่ะอาจจะเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารใช่ไหมคะสามารถรับประทานอาหารได้ไหมสัญลักษณ์นี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าอะไร
1: ไม
0: ่มีป้ายคาดสีแดงนั่นเองนะคะและสัญลักษณ์นี้ค่ะเด็กๆคือสัญลักษณ์อะไรห้ามตกปลานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของรู้ความทำตามได้เครื่องใช้ในโรงเรียนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและใบงานที่8เรื่องทำได้ทำดีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมายนะคะอยากจะฝากเด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้สถานที่สาธารณะสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าป้ายนั้นสัญลักษณ์นั้นนะคะหมายความว่าอย่างไรควรที่จะปฏิบัติตามนะคะจะได้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: และกันหมดทั้งความคาร
1: ว
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับอีก3ปีข้างหน้าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปครับและวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนดีกว่าครับ

0: ประเทศทั้ง10ประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมน้องๆรู้ข้อมูลอะไรกันบ้างครับ
1: น้องก็ดีดูไหมครับพวกประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียทั้ง10ประเทศเนี่ยมีทางออกติดทะเลหมดยกเว้นเพียงประเทศเดียวคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศลาวค่ะ
0: ประชาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับแต่มีแม่น้ำหลักสายสำคัญหล่อเลี้ยงก็คือแม่น้ำโขงครับและลาวเองนะครับก็มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งกลายเป็นรายได้หลักของประเทศครับ
1: น้องเคยดีรู้ไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีถึง10ประเทศแต่ภาษาที่ใช้ในทางการเนี่ยจะใช้เป็นแค่8ภาษาเท่านั้นและจะมีประเทศที่ใช้ภาษาซ้ำกันอยู่3ประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรครับ
2: ประเทศบรูไนค่ะ
0: ใช่แล้วครับทั้ง3ประเทศก็คืออินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียใช้ภาษามาลายูเป็นพื้นฐานครับแต่จะมีแตกต่างกันในชื่อเรียกแล้วก็สำเนียงนะครับที่สำคัญครับทั้ง3ประเทศนี้มีอาณาเขตที่ใกล้กันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงถึงกันครับ
1: น้องก็ดีรู้ไหมครับผู้ประเทศในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะแยะเลยแต่ว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดเนี่ยคือประเทศอะไรครับ
2: รู้เลยค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะครับแล้วก็มีเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะนะครับแต่ว่าเป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่เพียง800เกาะเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นเกาะร้างครับความมหัศจรรย์ของประเทศนี้ก็เกิดมาจากการที่ประเทศนี้นั้นมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่กว่า50ลูกครับเพียงเวลาแค่วันเดียวหรือคืนเดียวนะครับอาจจะมีเกาะเกิดขึ้นใหม่หรือมีเกาะที่จมหายลงไปอันเนื่องมาจากการประทุของภูเขาไฟก็เป็นได้ครับ
1: จากที่น้องคนดีเห็นนะครับว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยมีที่เป็นเกาะอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์แต่ประเทศที่เป็นเกาะเล็กที่สุดคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: ประเทศสิงคโปร์คือประเทศที่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในอาเซียนนะครับประเทศนี้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดอย่างมากครับแล้วก็มีกฎหมายที่เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนสิงคโปร์ถ้าหากว่าไปถมน้ำลายที่ถนนทิ้งขยะที่ถนนหรือว่าใช้ห้องน้ำแล้วก็ไม่กดชักโครกก็จะถูกปรับได้นะครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าประเทศไหนในอาเซียนที่ถูกน้ำท่วมทุกปี
2: อ๋อรู้แล้วค่ะประเทศกัมพูชาค่ะ
0: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่อยู่กลางประเทศครับและทุกๆปีทะเลสาบนี้ก็จะมีน้ำท่วมล้นมาท่วมบ้านเรือนนะครับชาวบ้านก็เลยคิดวิธีเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการสร้างบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้มีบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบหลายพันหลังคาเรือนทีเดียวครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าในอาเซียนเนี่ยมีหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่มีเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันคืออะไรครับ
2: ใครๆก็รู้ค่ะทุกประเทศในอาเซียนทานข้าวเหมือนกันค่ะ
0: ประเทศต่างๆในอาเซียนถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและหลากหลายนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคนในประเทศทั้ง10ประเทศนี้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักครับสัญลักษณ์ของอาเซียนจึงนำเอาต้นข้าวสีเหลืองทั้ง10เส้นมามัดรวมกันสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศทั้ง10ประเทศในประชาคมอาเซียนครับอีก3ปีข้างหน้าคงไม่นานเกินไปสำหรับพวกเรานะครับและก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะตระเตรียมตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ใจฝากไว้3คำครับ
1: พวกเราจะต้องภูมิใจ

0: พื่อจะพร้อมก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่มีชื่อว่า
1: ประชาคมอาเซียน
0: ไปด้วยกันครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: นักเรียนหมดของความครบ
0: สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมครับสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างลูกครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปนะโมลูกครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับ
3: ทำแบบรูปลงในกระดาษครับ
0: ได้สร้างแบบรูปซ้ำใช่ไหมครับในครั้งนี้เด็กๆก็จะได้สร้างแบบรูปเช่นกันนะแต่ว่าจะเป็นแบบรูปซ้ำแบบใดนะครับเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องการสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3หรือ4รูปนะจุดประสงค์การเรียนรู้

0: รู้นะครับเด็กๆจะต้องสร้างแบบรูปซ้ำตามจินตนาการโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3รูปหรือ4รูปอาจสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีนะครับ2จะต้องให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เด็กๆจะต้องนำผลงานของตนเองนั้นออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมนี้ซึ่งเด็กๆน่าจะรู้จักกันดีนะเราเคยเล่นไปครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับว่าแต่กิจกรรมนี้นะเด็กๆจำกติกาได้ไหม
1: จำได้
0: ไหมครับ
1: จำได้
0: บางคนบอกว่ายังจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ากิจกรรมนี้กติกาเป็นอย่างไรนะครับกติกาการเล่นเกมเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบนะทำอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยในแต่ละครั้งนักเรียนจะสามารถเลือกออกค้อนกันไกลหรือผ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเท่านั้นนะครับก่อนเริ่มเล่นในแต่ละครั้งให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นนะเมื่อรู้ผลแพ้หรือชนะให้นักเรียนคนที่ชนะยืนขึ้นและนักเรียนคนที่แพ้นั่งลงนะครับส่วนนักเรียนคนใดที่เลือกออกเหมือนกับในภาพให้ยืนขึ้นเหมือนเดิมนะฉะนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเรามาเล่นเกมเป่ายิงฉุบรอบที่1กันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเราเล่นพร้อมๆกันนะครับเราเล่นพร้อมๆกันนะตัวตรงเด็กๆปลายทางหวังว่าเด็กๆน่าจะยืนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับยังยิงยาวปากกาเป่ายิงฉุบใครชนะเยินขึ้นใครเสมอกับใครออกเหมือนในภาพก็ยืนขึ้นแต่ใครแพ้นั่งลงลูกใครแพ้นั่งลงเรียบร้อยนะพร้อมนะพร้อมนะซื่อสัตย์ต่อตนเองนะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีนะครับยังยิงยาวปากกาเป่ายิงชุบ yeah. ใครแพ้นั่งลงใครแพ้นั่งลง ถ้าชนะยืนขึ้นเหมือนกับออกเหมือนในภาพก็ยืนขึ้นนะครับปลายทางนะทำตามกติกาด้วยนะครับ ยังยิงยาวปากกาเป่ายิงชุบ ใครชนะยืนขึ้นเหมือนเดิมนะแพ้นั่งลงนะครับเหมือนกับในรูปยืนขึ้นนะครับพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะยังยิงยาวปากกาเป่ายิงยังอยู่เยอะนะยังอยู่เยอะพร้อมยังครั้งที่5ยังยิงยาวปากกาเป่ายิงชุบแพ้นั่งลงแพ้นั่งลงนะครั้งต่อไปยังยิงยาวปากกาเป่ายิงชุบไหนใครชนะยืนอยู่นะยืนอยู่ไหนใครชนะไหนยกมือให้ครูดูหน่อยยังตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วนะครั้งที่7ปลายทางแล้วครับยืนอยู่นะคนที่ชนะนะแพ้นั่งลงนะลูกครั้งที่7นะครับยังยิงยาวปากกาเป่ายิงชุบใครชนะอยู่ใครชนะอยู่ยืนขึ้นนะครั้งสุดท้ายของรอบที่1ยังยิงยาวปากกาเป่ายิงชุบ ไหนขอดูชมหน้าผู้ชนะหน่อยออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับขอดูชมหน้าผู้ชนะหน่อยชมหน้าผู้ชนะของเรานะเยาวันใหม่ตะวันนะตะวันมาอ๋อ5คนใช่ไหมลูกอ่ะเราทำอย่างไรครับเราทำอย่างไรเอ่ยธนพรก่อนนะเราทำอย่างไรลูกที่จะชนะเนี่ยเราชนะมากกว่า6ครั้งแน่นอน5คนนี้เราทำยังไงลูกถึงชนะเราดูยังไงเราสังเกตจากอะไร
2: ดูแบบรูปที่ซ้ำค่ะ
0: ดูแบบรูปซ้ำมันซ้ำอะไรบ้างลูกพักวลันลูกซ้ำอะไรผ้า
2: ผ้าค้อนผ้าค้อนซ้ำกันไปเรื่อยๆค่ะ
0: ผ้าค้อนผ้าแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและทำยังไงจึงจะชนะหลับนัดดินีลูกให้ชนะในภาพเราต้องออกแบบรูปซ้ำยังไงให้ชนะก็ต้องเป็น
2: กันไก
0: กันไก
2: ผ้า
0: แล้วก็
2: ก
0: ัน
2: ไก
0: ่กันไก่ซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้ววันใหม่เลยลูกวันใหม่มีแนวคิดยังไงถึงชนะจนมาเป็นผู้ชนะเนี่ยเผยโฉมหน้าของตัวเอง
3: ออกเป็นแบบรูปซ้ำ
0: อะไรนะ
3: ออกเป็นแบบรูปซ
0: ้
3: ำ
0: อ๋อออกเป็นแบบรูปซ้ำตะวันละลูก
4: ดูชุดที่ซ้ำครับ
0: อ๋อดูชุดที่3ชุดที่ซ้ำของเราคืออะไรลูก
4: ผ้าค้อนค่ะ
0: ผ้าค้อนผ้านั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าจากที่ครูให้ดูจะเป็นแบบรูปซ้ำนั่นเองนะโดยมีชุดที่3ก็คือผ้าค้อนผ้าถ้าเราต้องการชนะเราก็ต้องออกเป็นอะไรครับกรรไกรผ้ากรรไกรในลักษณะนี้ซ้ำเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนะครับเอาปรบมือให้กับชมหน้าผู้ชนะของเราทั้ง5คนหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นว่าอะไรครับการออกผ้าค้อนและผ้าเนี่ยซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยมีชุดที่3อย่างนี้ครูบอกเลยเป็นผ้าค้อนและผ้าหรือการเล่นเป่าหญิงฉุบครั้งนี้เป็นชุดแบบรูปซ้ำผ้าค้อนผ้านั่นเองนะครับถ้าเราต้องการชนะเราก็ต้องออกเป็นอะไรครับกรรไกรผ้ากรรไกรในลักษณะนี้เป็นชุดที่3ในแบบรูปซ้ำก็จะทำให้เด็กๆชนะนั่นเองนะพร้อมที่จะเล่นรอบที่2ไหมแก้มือการสักเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วทางต้นทางและปลายทางยืนขึ้นครับยืนเลยนะตัวตรงมือแนบข้างลำตัวมือแนบข้างลำตัวนะปลายทางหวังว่าคงพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วยางยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบใครแพ้นั่งลงก่อนนะใครเหมือนในภาพยังยืนขึ้นได้ปลายทางแล้วครับมีเด็กๆกี่คนนะที่ยืนขึ้นนะครับยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่แพ้นั่งลงก่อนนะลูกมาดูครั้งที่2นะครับครั้งที่2นะพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับยังยิงเข้าปากกระเป๋ายิงชุบใครชนะยืนขึ้นนะใครแพ้นั่งลงนะครับปลายทางด้วยนะมาดูครั้งต่อไปพร้อมยังพร้อมแล้วนะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบนะใครแพ้นั่งลงนะครั้งที่4แล้วนะครั้งที่4แล้วนะครับยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบนะปลายทางถ้าใครแพ้นั่งลงนะชนะยืนขึ้นเหมือนในรูปก็ยืนขึ้นนะครับครั้งที่5จะครึ่งทางแล้วนะยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบนะเป็นกรรไกรนะครับเป็นกรรไกรนะครับครั้งที่6ยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบผ้า ตอนนี้ชมหน้าผู้ที่ยังอยู่ยังยืนอยู่มีกี่คนเอ่ยฮะปลายทางแล้วครับเดี๋ยวมาดูครั้งที่7นะว่าจะยังอยู่ไหมนะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครที่แพ้นั่งลงนั่งลงนะปลายทางนะครับตอนนี้อยู่กี่คนเอ่ยครั้งที่8นะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ

0: ครั้งที่9ครั้งสุดท้ายแล้วนะจะดูว่าชมหน้าผู้ยืนอยู่จะได้ออกมาเผยชมหน้าไหมนะครั้งที่9นะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบไหนใครเป็นชมหน้าผู้ชนะอ่ะไหนออกมาโชว์ชมหน้าผู้ชนะหน่อยสิมามาลูกธนพรกตะวันไหนใครซ้ำสองรอบบ้างเนี่ยว้าวฮะชัยพฤกษ
1: ์
0: 2รอบนะก็มีตะวันกับธนพรนะอ่ะเริ่มที่นโมนโมลูกนโมดูยังไงถึงชนะจนมาได้ออกมาเผยชมหน้าลูก
2: ดูจากมันเรียงเป็นชุดซ้ำเรื่อยๆค่ะ
0: เรียงชุดซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำยังไงลูกชุดที่ซ้ำคืออะไรบ้างอ่ะตะวันลูกตอบสิชุดที่ซ้ำ
3: กรรไกรผ้าค้อนครับ
0: กรรไกรผ้าค้อนแล้วก
3: ็ค้อนครับ
0: ค้อนใช่ไหมเป็นชุดที่3และเราจะต้องออกยังไงให้ชนะลูกทีทัศน์ลูกเราต้องออกยังไง
3: ออกซ้ำกันไปเรื่อยๆครับ
0: ออกยังไงออกยังไงออกยังไงครับ
3: ออกค้อน
0: ค้อน
3: ออกค้อนแล้วกันไกล
0: กันไกล
3: ผ้า
0: ผ้าแล้วก็
3: ผ
0: ้
3: า
0: ผ้าผ้าเยี่ยมมากนะแล้วกิตตินันท์ล่ะลูกทำยังไงคิดเหมือนเพื่อนไหม
4: คร
0: ับ เหมือนไหมมีเสมอบ้างไหม
4: มีครับ
0: มีเสมอเหมือนกันนะครับแล้วชัยพฤกษ์ล่ะลูกคิดยังไงเราถึงได้ออกมาโชว์เพื่อน
4: มาสลับกันไปเรื่อยๆค่ะ
0: อ๋อมันสลับมันเป็นชุดที่3ใช่ไหมแล้วก็ซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วธนพรล่ะลูกดูยังไงดูยังไงลูกดูจากอะไร
5: ดูจากรูปที่3ค่ะ
0: รอบนี้เด็กๆเสมอเยอะไหมเสมอเยอะเพราะว่าจะเห็นว่าอะไรชุดที่3จะเห็นว่าวนแค่กี่รอบเนี่ยชุดที่3วนกี่รอบ2รอบใช่ไหมที่เห็นได้ชัดใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนทั้ง6คนเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้นะใครที่ชนะมากกว่า7ครั้งเลยอาจจะมีเสมอบ้างนะเพื่อนได้ให้เหตุผลไปแล้วใช่ไหมครับว่าการออกกรรไกรผ้าค้อนและค้อนซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆนะโดยมีชุดที่3เป็นกรรไกรผ้าค้อนและค้อนนะครับหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าการเล่นเป่ายิงฉุบครั้งนี้เป็นชุดแบบรูปซ้ำกันไกลผ้าขอนและขอนนั่นเองถ้าเราต้องการชนะก็คือต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นอะไรขอนกันไกลผ้าแล้วก็ผ้าซ้ำเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ตอนแรกเราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมเราก็จะอาจจะต้องอาศัยอะไรโชคชะตานะดวงชะตาว่าเราน่าจะถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับสำหรับภาพแรกๆนะหวังว่าเด็กๆคงสนุกกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสนุกไหมลูก
6: สน
0: ุ
6: ก
0: สนุกไหมวันนี้นะครับคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรจะต้องเกี่ยวข้องกับภาพนี้อย่างแน่นอนกิจกรรมนั้นนะครับเด็กๆตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่ารูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรครับเป็นรูปสร้อยคอใช่ไหมครับหรือเป็นรูปเครื่องประดับนะแล้วถ้าคุณครูนะครับต้องการที่จะร้อยสร้อยคอแบบนี้จะต้องใช้ลูกปัดแบบใดบ้างใครตอบครูได้บ้างลูกวันใหม่ลูกวันใหม่ต้องใช้อะไรบ้างลูกถ้าคุณครูจะร้อยแบบนี
7: ้วงกลมวงรีค
0: ่
7: ะ
0: ใช้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรทรงอะไร
7: ทรงกลม
0: นะแล้วอันนี้ล่ะลูก
7: ทรงรี
0: ฮะ
7: วงทรงกลมกับวงรี
0: วงรีใช่ไหมครับคล้ายๆวงรีใช่ไหมแล้วของจริงคืออะไรล่ะลูกของจริงคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกสีฟ้านี่เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกปาดสีฟ้าใช่ไหมกับอะไรเนี่ยลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยเหมือนอะไรนะประกอบลูกสีขาวนี่น่าจะเป็นอะไรลูก
8: เหมือนหอยค
0: ่
8: ะ
0: ใช่เป็นหอยนั่นเองนะเป็นเปลือก

0: หอยนะครับเราก็จะต้องทำไมใช้ลูกปัดหอยสีขาวกับลูกปัดกลมสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะร้อยเราร้อยยังไงลูกเราต้องร้อยแบบไหนถ้าจะร้อยวันใหม่ลูกต้องร้อยยังไงครับ
1: ร้อยสลับกันไปค
0: ่
1: ะ
0: ร้อยสลับกันไปนั่นคือร้อยลูกปัดหอยสีขาวกับลูกปัดกลมสีฟ้าสลับกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างสร้อยคอแบบต่างๆนะแบบแรกนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเป็นสร้อยคอลูกปัดสีอะไรกับสีอะไรเนี่ยลูกขาวดำขาวดำขาวดำขาวดำขาวดำขาวดำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
2: 2ร
0: ู
2: ป
0: 2รูปนะซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนะหรืออาจจะมาดูลูกปัดลูกปัดสีนี้นะครับสีอะไรเนี่ยลูก
2: ส
0: ี
2: เขียว
0: สีเขียวสีฟ้าใช่ไหมออกสีน้ำเงินนิดนึงนะสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินไปเรื่อยๆนะครับมาดูรูปนี้บ้างนะครับครับเป็นสร้อยคอที่มีรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรเนี่ยลูกเป็นรูปใบไม้ใช่ไหมครับสีอะไรกับสีอะไรสีทองกับสีเงินใช่ไหมครับเป็นสีทองสีเงินสีทองสีเงินสลับกันไปในลักษณะนี้นะครับแล้วสร้อยคอแบบนี้ล่ะลูกอะไรสลับกัน
2: ดาว
0: ลูกปัดสีเขียวดาวลูกปัดสีเขียวสลับกันไปแม้เป็นสร้อยคอเด็กๆจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเด็กๆเคยพบเจอบ้างไหม
2: เคย
0: ใช่ไหมครับใครของเห็นของผู้ปกครองหรอของคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นนะครับกิจกรรมนะที่จะให้เด็กๆทำนะครับเป็นกิจกรรมนักออกแบบตัวน้อยแต่คุณครูจะให้ออกแบบโดยชุดที่3มีสมาชิก3หรือ4รูปเข้าใจไหมลูกจะไม่เหมือนสร้อยคอที่ครูยกตัวอย่างนะเด็กๆต้องจินตนาการเองเอามาดูตัวอย่างนะครับให้นักเรียนนะครับช่วยกันออกแบบสร้อยคอตามจินตนาการให้มีลักษณะเป็นแบบรูปสามนะมาดูนะใบกิจกรรมนักออกแบบตัวน้อยนะครับคุณครูรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะคุณครูไว้ประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะให้นักเรียนทำอะไรนะครับออกแบบสร้อยคอตามจินตนาการให้มีลักษณะเป็นแบบรูปสามนักเรียนเข้าใจประโยคนี้ไหมลูกเข้าใจไหมทางต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมครับเข้าใจนะโดยวาดรูปและระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับเช่นสร้อยคอเป็นแบบรูปสามโดยชุดที่3มีสมาชิก3รูปของครูนะ3รูปคุณครูออกแบบมาก่อนว่าชุดที่3มีสมาชิก3รูปคือรูปอะไรบ้างมีดาวก้อนเมฆและพระจันทร์นะครับคุณครูก็นำไปออกแบบลูกสร้อยคอตามจินตนาการก็อาจจะได้ในลักษณะนี้เห็นไหมดาวก้อนเมฆพระจันทร์ดาวก้อนเมฆพระจันทร์ดาวก้อนเมฆพระจันทร์ดาวก้อนเมฆพระจันทร์ในลักษณะนี้เข้าใจไหมครับได้ฝึกดีไซน์ออกแบบนะหรืออาจจะออกแบบเป็นสร้อยวงกลมในลักษณะนี้เลยก็ได้นะครับนักเรียนเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างของใบกิจกรรมนะที่เป็นกระดาษดูบ้างนะแล้วเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับใบกิจกรรมนักออกแบบตัวน้อยนะให้เด็กๆสังเกตนะครับคุณครูจะให้กรอบรูปสี่เหลี่ยมมาใช่ไหมให้เด็กๆ เติมอะไรครับในนี้เติมสมาชิกใช่ไหมในชุดที่3นะครับเช่นถ้าเด็กๆ กำหนดว่า3รูปเหมือนที่ครูบอกก็เติมลงไปนะครับและวาดออกมา3รูปนะครับที่ทำไมเป็นชุดที่3นะครับและออกแบบตรงนี้นะครับระบายสีให้สวยงามนะวาดและระบายในส่วนนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้ลงมือปฏิบัติได้ครับขั้นแรกเด็กๆก็ต้องเลือกก่อนใช่ไหมว่าสมาชิกในชุดที่3เราจะมีรูปอะไรบ้างมีกี่รูปนะครับอาจจะใช้3หรือ4รูปนะคุณครูบอกไปแล้วนะครับ

0: ใช่
1: ก
0: ้
1: อนเด
0: ีย
1: วกับใบเล็ก
0: ใช่ใช่ครับก็ที่จะใช้ไง3รูปเธอต้องวาด3รูปนะเรากำหนดว่ากี่รูปเราก็ต้องใช้ตามจำนวนนั้นนะครับถ้านักเรียนอยากให้ผลงานของตนเองสวยงามใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้แบบของรูปมาช่วยในการวาดก็ได้นะแบบของรูปก็อาจจะมีแบบของรูปแบบเจาะใช่ไหมครับหรือแบบของรูปที่ลากเส้นตามขอบนอกนะนักเรียนอาจจะใช้สันตรงเข้ามาช่วยในการวาดด้วยนะเพราะว่าผลงานของเราก็จะออกมาได้อย่างสวยงามนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสามรูปไงลูกสามรูปแล้วค่อยมาออกแบบด้านล่างนะของตะวันเลือกสามรูปก็ต้องวาดสามรูปนะครับและระบายสีด้วยนะ

0: วันใหม่กำหนดกี่ลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำหนดกี่ลูก3ก็กี่วาดแค่3ส่วนด้านล่างไปออกแบบเป็นสร้อยนะเนี่ยแบบของปณิดาเนี่ยดูตัวอย่างเพื่อนได้ไหมกลุ่ม4นะลูกทำได้ทำได้นะอะไรนะครับได้ครับแต่เมื่อนักเรียนเลือกวาดรูปใดแล้วก็ต้องวาดให้ทำไมด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมว่าเป็นแบบรูปซ้ำนะครับ
1: 3
0: รูปนี่อีกรูปนี
1: ่

เวลานักเรียนระบายสีก็ต้องเป็นแบบรูปซ้ำนะเช่นพระอาทิตย์เราใช้สีส้มเราก็ต้องใช้พระอาทิตย์สีส้มตลอดนะครับจะไม่มีสีเหลืองมาปนนะหมายถึงว่าสลับกันในลักษณะนี้นะ

ัวใจสีแดงเราก็ต้องใช้สีแดงไปตลอดนะครับเพราะอย่าลืมว่าสร้อยคอต้องมีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ำนะ

บาย4ด้วยนะ

บางคนใกล้เสร็จแล้วนะอย่าลืมนะเวลาระบายสีก็ต้องเป็นแบบรูปซ้ำนะครับหัวใจสีแดงก็ต้องสีแดงไปตลอดนะพระจันทร์สีเหลืองใช่ไหมก็ต้องสีเหลืองไปตลอดนะครับระบายสีนี่ไง3 ลูกลูกนี่แบบนี้ถูกต้อง

อันนี้ตัวอะไรลูกนี่ตัว L นี่ตัว F ตัวนี้ตัวรูปยิ้มใช่ไหมถ้าใช้สีใดแล้วก็ต้องใช้สีนั้นไปตลอดนะเข้าใจไหมลูก

ที่นี่เร็วเร่งมือย่าลืมระบายตรงชุดที่3ด้วยนะได้ครับ

นักเรียนส่วนใหญ่วาดน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลงมือระบายสีนะอย่างที่ครูบอกคุณครูเน้นย้ำเสมอว่าถ้าเราระบายสีรูปใดรูปหนึ่งเป็นสีนั้นแล้วก็ต้องใช้สีนั้นไปตลอดนะครับระบายที่ชุดที่ซ้ำด้วยนะ

นี้สีเดียวกันไหมสีเดียวกันนะรูป

0: ระหว่างนี้นะครับเด็กๆก็น่าจะเสร็จกันหลายคนแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูผลงานของเพื่อนนะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานของเพื่อนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของชัยพฤกษ์ก่อนมาลูกมาไหนผลงานของชัยพฤกษ์ลูกมาออกมานำเสนอผลงานหน่อยนะครับนำเสนอผลงานนะผลงานของชัยพฤกษ์เราเลือกชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
1: 3ร
0: ู
1: ปคร
0: ับ 3รูปคือรูปอะไรบ้างลูกไหนชี้เพื่อนดูหน่อย
1: ตัวเอง
0: มีตัวอะไรบ้างนะมีตัวอะไรบ้างลูกมีตัวอะไรบ้าง
2: ตัว L ครับ
0: ตัวมีตัว L ไหนชี้เพื่อนดูตัว L ตัวอะไรต่อครับ
2: ตัว F ครับ
0: ตัวอักษร F และ
3: หน้ายิ้มค่ะ
0: หน้ายิ้มนะครับไหนดูสร้อยคอของเราสิสวยเรียงการเป็นชุดๆซ้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสวยงามไหมลูกสวยงามไหมสวยงามเป็นแบบรูปซ้ำไหมสร้อยคอของเพื่อนสังเกตสิเป็นแบบรูปซ้ำไหมเป็นแบบรูปซ้ำนะครับถูกต้องไหมถูกต้องสวยงามด้วยนะครับถูกต้องสวยงามเลยนะเยี่ยมมากเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของคนต่อไปนะใครอยากออกมานำเสนอบ้างของปณิดาลูกมาไหนดูผลงานของปณิดาสิเราเลือกชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปลูก
3: 3รูป
0: 3รูปมีอะไรบ้างลูกชี้เพื่อนดูหน่อย
3: วงกลมหัวใจก้อนเมฆค่ะ
0: วงกลมหัวใจก้อนเมฆนะครับวงกลมสีอะไรเอ่ยเนี่ยลูก
3: สีส้ม
0: สีส้มหัวใจสี
3: ชมพูค่ะ
0: ก้อนเมฆสี
3: ฟ้าค่ะ
0: ไหนดูสีเราเริ่มยังไงเราเริ่มจากตรงไหนลูกสร้อยคอของเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับไหนวนไปสิวงกลม
3: หัวใจก้อนเมฆวงกลมหัวใจก้อนเมฆวงกลมหัวใจก้อนเมฆวงกลมหัวใจก้อนเมฆวงกลมหัวใจก้อนเมฆวงกลมหัวใจก้อนเมฆ
0: วนกันไปในลักษณะนี้เป็นแบบรูปซ้ำไหมครับเป็นแบบรูปซ้ำไหมเด็กๆของเพื่อนเป็นแบบรูปซ้ำไหมเป็นแบบรูปซ้ำนะครับที่ชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับกี่รูป3รูปนะครับปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูของคนถัดไปกันบ้างใครรอเป็นคนถัดไปบ้างไหนดูสิเอามือจับหูยกมือไหนนโมมาลูกของนโมเป็นรูปอะไรบ้างมีสมาชิกกี่รูปลูกในชุดที่3ในชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปมีสมาชิกกี่รูปครับ
2: 3รูปค่ะ
0: 3รูปมีรูปอะไรบ้างชี้เพื่อนดูหน่อย
2: วงกลม
0: วงกลม
2: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ในสร้อยคอของนโมลูกไหนเป็นแบบรูปซ้ำไหมไหนชี้ให้เพื่อนดูทีละชิ้นสิลูกพูดด้วย
2: วงกลม
0: วงกลม
2: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร
2: ์วงกลม
0: วงกลม
2: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
2: ดวงจันทร์
0: ดวงจันทร์
2: วงกลม
0: วงกลม
2: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
2: ดวงจันทร์
0: ดวงจันทร์
2: วงกลม
0: วงเกลวงกลม
2: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
2: ดวงจันทร์
0: ดวงจันทร
2: ์วงกลมสามเหลี่ยมดวงจันทร์วงกลม
0: เป็นแบบรูปซ้ำไหมเด็กๆ เป็นแบบรูปซ้ำที่ชุดที่3มีสมาชิก3รูปถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้นโมหน่อยใครอยากออกมานำเสนออีกบ้างอีฟลูกมา ของอีฟเป็นรูปอะไรลูก
4: หัวใจสีม่วงออกหัวใจสีม่วงเทียมกับหัวใจสีชมพู
0: ไหนดูสิเป็นหัวใจหมดเลยแต่เป็นหัวใจคนละ
4: สีค่ะ
0: คนละสีนะครับไหนชี้ให้เพื่อนดูอีกหนึ่งครั้งชี้ให้เพื่อนดูอีกหนึ่งครั้งชี้เพื่อนดูนะเป็นหัวใจสี
4: ม่วงอ่อนค่ะ
0: ม่วงอ่อนไหนหัวใจสีม่วงเข้มแล้วลูกหัวใจสีม่วงเข้มนะแล้วก็หัวใจอะไรครับ
4: สีชมพูค่ะ
0: หัวใจสีชมพูนะเราสังเกตซิว่าสร้อยคอของอีฟเป็นแบบรูปซ้ำไหมลูกเป็นไหม
4: เป็นค่ะ
0: เป็นแบบรูปซ้ำนะครับสวยงามไหมลูกสวยงามเลยนะครับเอาปรบมือให้อีฟหน่อยของคนถัดไปประภัสราลูกมาของประภัสราของเราเลือกออกแบบสร้อยคอที่เป็นแบบรูปสามที่ชุดที่สามมีสมาชิกกี่รูปลูก
4: สามรูปค่ะ
0: สามรูปมีรูปอะไรบ้างชี้เพื่อนดูหน่อย
4: รูปหัวใจ
0: ห
4: ั
0: วใจ
4: รูปดาว
0: ดาว
4: รูปพระอาทิตย์ค่ะ
0: พระอาทิตย์ใช่ไหมครับและออกแบบสร้อยคอยังไงไหนลองดูสิ
4: รูปหัวใจรูปดาวรูปพระอาทิตย์รูปหัวใจรูปดาวรูปพระอาทิตย์รูปหัวใจรูปดาวรูปพระอาทิตย์รูปหัวใจรูปดาวรูปพระอาทิตย์รูปหัวใจรูปดาวรูปพระอาทิตย์รูปหัวใจดาวรูปพระอาทิตย
0: ์ถูกต้องเลยนะครับเป็นแบบรูปสามสวยงามด้วยนะครับปรบมือให้ประภัสราหน่อยเยี่ยมมากนะอ้าวของใครอีกอยากออกมานำเสนอนะครับใครที่สร้อยคอเป็นแบบรูปสามที่ชุดที่สามมีสมาชิก4รูปบ้าง4รูปไหนของใบพูลูกออกมาสิใบพูลูกมาของใบพูเป็นรูปอะไรบ้างลูกเนี่ย
4: ดอกไม้ค
0: ่
4: ะ
0: ดอกไม้
4: พระอาทิตย์ค่ะ
0: พระอาทิตย
4: ์ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อแล้วก็
4: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนะครับแล้วลองดูซิสร้อยคอของเราเป็นยังไงลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหม
4: เป็นค่ะ
0: เริ่มต้นที่อะไรเนี่ยลูก
4: ดอกไม้
0: ดอกไม
4: ้ดวงอาทิตย์ค่ะ
0: ดวงอาทิตย
4: ์ผีเสื้อ
0: ผีเสื
4: ้อก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนะซ้ำกันเป็นชุดนะครับอาจจะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะเพื่อให้เห็นเป็นแบบรูปซ้ำที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะลูกนะ
4: ค่ะ
0: อาปรบมือให้ใบพูหน่อยลูกเยี่ยมมากใครอยากออกมานำเสนออีกบ้างลูกเมเมลูกมาเมเมลูกมาเมเซียมาเลยของเราชุดที่ซ้ำมีสมาชิกกี่รูปลูก4รูปมีรูปอะไรบ้างชี้เพื่อนดูหน่อย
4: รูปหัวใจค่ะรูปหยดน้ำค่ะรูปหกเหลี่ยมค่ะรูปพระจันทร์ค่ะ
0: ในสร้อยคอของเราลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหม
4: เป็นค่ะ
0: ลองบอกให้เพื่อนดูสิ
4: หัวใจค่ะ
0: หัวใจ
4: หยดน้ำ
0: หยดน้ำ
4: หกเหลี่ยม
0: หกเหลี่ยม
4: พระจันทร์ค่ะ
0: พระจันทร
4: ์หัวใจ
0: หัวใจ
4: หยดน้ำ
0: หยดน้ำ
4: หกรูปหกเหลี่ยมค่ะ
0: หกเหลี่ยม
4: พระจันทร์ค่ะ
0: พระจันทร
4: ์หัวใจค่ะ
0: หัวใจ
4: หยดน้ำ
0: หยดน้ำ
4: หกเหลี่ยมค่ะ
0: หกเหลี่ยม
4: พระจันทร
0: ์พระจันทร
4: ์หัวใจค่ะหยดน้ำหกเหลี่ยมพระจันทร์ค่ะหัวใจค่ะหยดน้ำค่ะหกเหลี่ยมค่ะพระจันทร์ค
0: ่
4: ะ
0: เยี่ยมมากสวยงามไหมลูกสวยงามเลยนะครับเอาประมือให้เมซิยาหน่อยเยี่ยมมากนะใครอยากออกมานำเสนอ3หรือ4รูปก็ได้ลูกใครอยากออกมานำเสนออ่ะเบิ้ลลูกมาเบิ้ลอ มีรูปอะไรบ้างลูกชุดที่3ชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูมีรูปอะไรบ้าง
3: สามเหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมครับรูปดาวครับ
0: เวลาเราอ่านจากซ้ายไปขวาลูกเริ่มใหม
3: ่รูปดาวรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมครับ
0: รูปสามเหลี่ยมไหนดูไส้คอของเบิ้ลสิเด็กๆช่วยคุณครูดูหน่อยว่าของเพื่อนเป็นแบบรูปสามไหมไส้คอของเพื่อนเป็นแบบรูปสามไหมเป็นแบบรูปสามแต่อาจจะต้องปรับขนาดเล็กน้อยนะเวลาที่นักเรียนวาดเด็กๆ ก็จะต้องพยายามวาดได้คล้ายๆกันหน่อยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาประมือให้เบิ้ลหน่อยจากเด็กได้ทำกิจกรรมไปนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับไหนใครบอกครูได้บ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะนักออกแบบตัวน้อยเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับประกรณ์ลูกประกรณ์
5: การสร้างแบบรูปที่ซ้ำครับเป็นสร้อยคอครับ
0: เป็นสร้อยคอนะเยี่ยมมากและแบบรูปซ้ำถ้าเราจะสร้างจะมีชุดอะไรนะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะเกียร์ไหนลูกเราเรียกว่าอะไรนะศัพท์ทางคณิตศาสตร์
5: ชุดที่3ครับ
0: ชุดที่3ชุดที่3ที่เราสร้างอาจจะมีสมาชิกกี่รูปนะใครตอบได้บ้างปณิดาลูก
6: 3หรือ4รูป
0: 3หรือ4รูปใช่ไหมครับเยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยเกียร์ไหนและอุปกรณ์ด้วยนะครับเยี่ยมมากนะอ่ะเด็กๆมาดูพร้อมกันนะครับเราจะเห็นว่า

0: การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตบางคนก็ใช้รูปเรขาคณิตเห็นไหมจากที่สร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมใช่ไหมครับและรูปอื่นๆอาจจะเป็นพระจันทร์ดาวใช่ไหมรูปหยดน้ำนะที่เพื่อนนำเสนอนะครับต้องกำหนดอะไรในชุดที่3ก่อนใครตอบได้บ้างต้องกำหนดอะไรในชุดที่3ก่อนปณิดาลูกกำหนดอะไร
1: แบบรูปค่ะ
0: กำหนดอะไรเอ่ย
1: แบบรูปค่ะ
0: ยังไม่ใช่กำหนดอะไรประกอบลูกเราต้องกำหนดอะไรกำหนดอะไรลูกกำหนดอะไรเอ่ย
2: กำหนดรูปแบบครับ
0: ไม่ใช่รูปแบบนะใครตอบได้บ้างต้องกำหนดอะไรครับ
2: กำหนดรูปภาพครับ
0: รูปภาพซึ่งรูปภาพเป็นอะไรในชุดที่3ลูกเหมือนเราอยู่ในห้อง2ทับ1เราเป็นอะไรใน2ทับ1
2: นักเรียน
0: เป็นนักเรียนซึ่งเราเรียกว่าอะไรวันใหม่ลูกเราเรียกว่าอะไรครับ
3: สมาชิกค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยแอบปรบมือให้วันใหม่หน่อยวันใหม่ออกมาเขียนสิคำว่าสมาชิกเสือใช่ช่อช้างอะไรอีกเยี่ยมมากเลยสมาชิกนะประเมยวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเราต้องทำไมกำหนดสมาชิกในชุดที่3ก่อนอาจจะมี3รูปหรือ4รูปที่เราได้เรียนรู้ไปได้ทำกิจกรรมไปนะจากนั้นนำชุดที่3มาทำไมวางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้แบบรูปซ้ำแล้วนั่นเองนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางไปตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะว่าของตนเองสวยงามแล้วหรือยังนะครับและเป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่นะตรวจสอบผลงานของตนเองนะครับก่อนส่งครูผู้สอนนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับจะเป็นแบบรูปอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดทีละ2นะครับซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.5 นะครับสรุปแล้ววันนี้เรามีการบ้านไหม
4: ไม่ม
0: ีการบ้านนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแต่ให้ไปตรวจสอบอะไรตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะครับว่าถูกต้องสวยงามแล้วหรือยังนะครับก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะครับโดยชุดที่3มีสมาชิก3หรือ4รูปคุณครูอัดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: นักเรียนหมดด้วยความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อม

้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมาทำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณแนนทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในวันนี้มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีกับรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4และที่5เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสาระหน้าที่พลเมืองเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขโดยไม่มีความขัดแย้งกันทำอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรให้สังคมของเรานั้นสงบสุขนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในแนวปฏิบัติของเรานั่นเองนะคะซึ่งครูแนนบอกแล้วว่าการเรียนรู้ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะวันนี้เริ่มเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องแรกของเราคือสังคมสงบสุขนั่นเองนะคะเราจะทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคมได้และเห็นความสำคัญของกฎระเบียบนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมของเรานั้นสงบสุขหรือไม่มีความขัดแย้งเราก็จะต้องมีการตั้งกฎระเบียบไว้นั่นเองนะคะซึ่งกฎระเบียบเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมกันสรุปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูแนนก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ฝึกทำวันนี้ครูแนนจะเปลี่ยนบทบาทให้นักเรียนเป็นผู้ฝึกทำ

ครับและเป็นผู้นำเสนอนะคะดีไหมคะดีนั่นเองโดยที่กิจกรรมของเราชื่อว่ากิจกรรมสังคมสงบสุขนั่นเองโดยครูแนนจะมีเหตุการณ์ทั้งหมด5เหตุการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้เพียงแค่เหตุการณ์เดียวนั่นเองแต่ละกลุ่มฟังเหตุการณ์และร่วมกันวิเคราะห์นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะอ่านเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนั่นเองนะคะเหตุการณ์แรกของเราคือเหตุการณ์ที่1ซึ่งกลุ่มที่1ก็จะได้รับไปแม่น้ำในหมู่บ้านแสนสุขเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีคนนำขยะไปเทลงในแม่น้ำนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กลุ่มที่1จะต้องวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรหลังจากนั้นนะคะครูแนนก็จะมีชิ้นงานมาให้นักเรียนแต่ละคนนะคะคนละ1ชิ้นหรือใครอยากได้เพิ่มนะคะได้เพิ่มมากกว่า1ชิ้นก็มาขอครูแนนเพิ่มได้นะคะว่าเขียนไม่พอสามารถขอเพิ่มได้โดยจะต้องเขียนถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาเราจะเสนอแนะอะไรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้คนในชุมชนนำขยะมาทิ้งลงในแม่น้ำนะคะเราจะเสนอแนะอะไรให้เราเขียนลงไปในกระดาษที่คุณแนนให้ไปของแต่ละคนนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มที่หนึ่งจะได้เหตุการณ์นี้ต่อไปกลุ่มที่2เหตุการณ์ที่2คือสถานที่ออกกำลังกายในชุมชนมีกลิ่นเหม็นเน่าจากขยะที่คนในชุมชนนำไปทิ้งนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เหมือนกันเลยให้กลุ่มที่2นะคะวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและหลังจากนั้นเขียนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อไปกลุ่มที่3ได้อะไรเอ่ยกลุ่มที่3ก็จะได้เหตุการณ์ที่3ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีขยะจำนวนมากเพราะนำอาหารมารับประทานตอนพักกลางวันกลุ่มที่3จะต้องเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันว่าฉันจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ห้องเรียนของฉันมีขยะนะคะต้องเสนอแนะร่วมกันต่อไปกลุ่มที่3เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเหมือนกันนะคะกลุ่มที่4ค่ะห้องน้ำในโรงเรียนของเราไม่สะอาดฝาผนังเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนกลุ่มที่4จะเสนอแนะอะไรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้นักเรียนทุกๆคนนะคะปฏิบัติร่วมกันเพื่อห้องน้ำของเราที่เราใช้ร่วมกันนั้นสะอาดน่าใช้นั่นเองนะคะและตรงฝาผนังทำอย่างไรจะไม่ให้นักเรียนทุกคนนั้นไปขีดเขียนบนฝาผนังเราจะเสนอแนะข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างหรือบทลงโทษหรือแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเสนอแนะมาได้เลยนะคะสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะโรงเรียนของเราสกปรกนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่กลุ่มที่5ได้ไปนะคะเหตุการณ์ที่5เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้เหตุการณ์เหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น5กลุ่มเหมือนกับนักเรียนต้นทางได้หรือว่าคุณครูปลายทางให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนะเหตุการณ์ร่วมกันได้เลยนะคะโดยอาจจะแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ1ชิ้นหรือคนละ1แผ่นให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนะและออกมานำเสนอได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนเขียนลงในกระดาษเสร็จแล้วนะคะครูแนนก็จะให้กระดาษแผ่นใหญ่นี้นะคะให้แต่ละกลุ่มซึ่งก็จะได้มีเหตุการณ์ติดไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นักเรียนเขียนเรียบร้อยระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นครูแนนมีกาวให้นะคะให้นักเรียนทากาวและนำมาแปะให้สวยงามนั่นเองค่ะหลังจากนั้นครูแนนจะให้นักเรียนร่วมพูดคุยสรุปกันว่าเราจะเสนอแนะแนวทางอะไรในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งไม่ให้เกิดขึ้นอีก
แน่น

เองนะคะและสุดท้ายครูแนนก็จะให้นักเรียนออกมานำเสนอทีละกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำกิจกรรมกันเลย

0: คะแจกให้เพื่อนด้วยไหนลูกครับอันไหนลูกถ้าเกินเอาวางไว้ตรงกลางได้เลยอันเดียวคุณเน้นแจกเหตุการณ์ให้อันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งเผื่อเราจำไม่ได้เหตุการณ์ที่หนึ่งอันนี้เหตุการณ์ที่สองเผื่อเราจำไม่ได้ให้อ่านจากตรงนี้อันนี้เหตุการณ์ที่สี่นะลูกอุ๊ยแม่ขอโทษอันนี้เหตุการณ์ที่สี่นะคะเขียนเลยค่ะอย่ามัวแต่คุยกันนะลูกเขียนเลยอันนี้เหลือใช่ไหมคะเผื่อเราอยากเขียนเพิ่มเติมได้เลยเหตุการณ์ที่5โรงเรียนของเราสกปรกนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่หนูจะเสนอแนะอะไรเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดหนูเสนอได้เลยลูกเสนอได้เลยไม่มีผิดนะคะเสนอได้เลยหนูอยากจะสถานในการปฏิบัติร่วมกันยังไงเสนอมาเลยระบายสีให้สวยงามด้วยลูกอันนี้แม่น้ำในหมู่บ้านแสนสุกเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีคนนำขยะไปเทลงในแม่น้ำ
1: ช่วยกันเก็บ
0: แล้วช่วยกันเก็บแล้วครั้งหน้าจะมีอีกไหมอ่ะลูก
1: ติดห้ามทิ้งขยะ
0: เก่งมากนี่อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะ1คือช่วยกันเก็บขยะได้แต่แล้วจะมีแนวทางอะไรที่จะทำให้คนในชุมชนไม่นำไปทิ้ง
1: ให้มีรปภ.ตรวจอยู
0: ่ได้หนูเขียนลงได้เลยเอออะไรอีกเราจะทำยังไงลูกกูเน้นเห็นในสถานที่ชุมชนหนึ่งเขาจะมีบทกลอนเขาจะมีบทกลอนหรือคำขวัญติดไว้ตามต้นไม้แถวๆนั้นที่คนนำไปทิ้งบอกว่าคล้ายๆกับว่าอย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งขยะนะเดี๋ยวอะไรฟ้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเหมือนแบบเป็นคำกลอนคำขวัญเพื่อให้คนที่จะทิ้งฉุกคิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ย
1: เขาจะเข
0: ีย
1: นว่าติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
0: อันนี้ก็ใช่ลูกเก่งมากมีอีกหลายแนวทางเลยที่เราจะสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ไหนคะไม่เอาทิ้งขยะลงในแม่น้ำไม่ทิ้งครูแนนให้เขียนแนวทางนะลูกแนวทางในการที่จะหาแนวปฏิบัติร่วมกันว่าคนในชุมชนจะไม่ได้นำขยะมาทิ้งลงติดป้ายหนึ่งละคือแนวทาง
1: แล้วก็จะไป 1,000 ดี
0: ได้ค่ะหรือร่วมกันประชุมในชุมชนนี้ก็ได้
1: ห
0: ้
1: ามทิ้งขยะลง
0: อันนี้คืออะไรลูกไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำแล้วยังไงต่อลูกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่มาทิ้งอีกเราจะออก
1: แล้วก็ต้องเขียนว่าฝ่าฝืน
0: เราจะออกระเบียบยังไงกฎหมายยังไงลูกหนูจะยังไงสร้างกฎเกณฑ์ยังไงคะยังไงได้ค่ะ
1: มันเหมือนเราเลยนะ
0: ได้ค่ะหรือคุณเอนคิดอันนี้เป็นตัวอย่างจากคุณเอนนะอย่างเช่นในชุมชนปรับปรอะบอปรับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าทุกๆสัปดาห์เราจะต้องไม่ได้สิเพราะว่าครูแนนให้หาแนวทางในการที่จะไม่ให้คนนำขยะมาทิ้งใช่ไหมคะเราจะทำยังไง 1ล่ะติดป้าย

0: 2ปรับอย่างจริงจังถ้าเสร็จแล้วระบายสีได้เลยเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2ได้อย่างไรคะอันนี้คืออะไรลูกติดป้ายได้นะคะติดป้ายประกาศเพื่อให้คนในชุมชนทิ้งขยะให้เป็นที่ได้ได้ค่ะอาจจะเป็นการติดป้ายใช่ไหมคะค่ะไอ้ลูกเสร็จแล้วระบายสีได้เลยลูกทีนี้ใครที่เสร็จแล้วระบายสีและก็ทากาวนะคะเดี๋ยวคุณแนนแจกกาวให้ระบายสีได้เลยกลุ่มที่4ได้ไหมคะอันนี้ระบายสีได้เลยใครเขียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นระบายสีแล้วค่อยติดกาวครับไหนลูกรักษาความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียนได้ค่ะอะไรเนี่ยลูกทำความสะอาดให้โรงเรียนเราอาจจะเหมือนกับจัดเวรยามกันได้ไหมไม่ใช่เวรยามจัดเวรประจำวันในการทำความสะอาดห้องในการทำความสะอาดห้องน้ำก็ได้ครับทุกคนเลิกเขียนแล้วเราจะไปบอกเขายังไงลูกว่าให้เลิกเขียนเราจะบอกเขายังไงอ่ะเราอาจจะบอกว่าใครเขียนเมื่อพบตัวคนเขียนยังไงดีเพื่อที่เราไม่อยากให้เขามาเขียนฝาผนังพวกนี้ใช่ไหมคะเราจะออกแนวปฏิบัติยังไงอ่ะแจ้งคุณครูเมื่อพบอะไรนะเมื่อพบคนเขียนฝาผนังเราก็แจ้งคุณครูเพื่อให้คุณครูมีบทลงโทษต่อไปก็ได้หรืออะไรอีกห้องน้ำในโรงเรียนห้องน้ำเราอาจจะมีการจัดเวรใช่ไหมลูกการจัดเวรสะอาดดอเด็กลูกสะอาดดอเด็กคะใครจะเขียน2ข้อ3ข้อก็ได้นะลูกใครจะเขียน1 2ข้อก็ได้ทำไมคะเอ้าไม่เป็นไรอ๋อหนูอยากเขียนอันใหม่ได้ได้
1: ติดป้ายเตือน
0: ติดป้ายเตือนได้ค่ะกลุ่มนี้มี4คนเองเหรอคะใครจะเขียนเพิ่มได้นะลูกโรงเรียนของเราสกปรกนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่เราจะทำยังไงดีนะมีบอกว่าไม่ขายขนมไม่ทิ้งขยะเราอาจจะบอกว่ามีถังคัดแยกขยะใช่มีถังคัดแยกขยะแล้วก็อะไรอีกหรือเราอาจจะมีการจัดเวรทำความสะอาดในตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้าอย่างเงี้ย
1: พี่สภาทำตอนป.1
0: ใช่ใช่เราอาจจะตั้งกฎไว้ว่ามีจัดแบ่งเวรทำความสะอาดก็ได้กลุ่มที่3เสนออะไรบ้างลูกเราเสนอว่าอย่างไร
2: ควรรับประทานอาหาร
0: เยี่ยมเก่งมากอันนี้ถูกต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันใช่ไหมลูกหนูเสนออะไรลูกเก่งมากอันนี้เหมือนกันมันก็

0: เป็นข้อเสนอแนะของเรานั่นเองกาตาเสนอแนะอะไรลูกนอกฮะไปรับประทานอาหารนอกห้องเรียนและกินที่โรงแรมเก่งมากค่ะทำความสะอาดเก็บขยะให้หมดเขียนป้ายประชาสัมพันธ์สำมอม้าลูกสออะมอสอเสือไม้หันอากาศแล้วก็มอม้าแล้วก็พันทอทงตัวกะลันกลุ่มนี้เขียนว่าอะไรบ้างนะลูกทำความสะอาดในโรงเรียนน้องทีทัศน์ว่าไงนะเราอาจจะจัดเวรยามกันใช่ไหมคะไม่ใช่เวรยามเวรประจำวันเวรรักษาความสะอาดเพราะว่าถ้าเราจัดเวรกันแล้วเราก็จะทุกคนไปทำเวรประจำวันของตนเองก็จะสะอาดใช่ไหมคะอีฟเสนอว่าอะไรลูกไม่ใช่อีฟอีฟวันนี้อีฟไม่มาหรอคะอีฟนั่งไหนอีฟนั่งนั่นรักษาความสะอาดฮะอันนี้อะไรลูก
1: รักษาความสะอาด
0: ตั้งชื่อให้น้องด้วยเหรอรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียนเนเจด้าเสนอยังไงลูกทำความสะอาดเราเขียนเพิ่มก็ได้ว่าจัดเวรประจำวันก็ได้แบ่งจัดเวรประจำวันหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณแอนจะให้ติดนะคะแล้วหนูต้องพูดคุยกันด้วยว่าฉันเสนอแบบนี้นะฉันเสนออะไรบ้างและเราจะได้ออกไปนำเสนอนะคะว่าเพื่อนของเรานั้นทั้ง4คนเสนออะไรบ้างเข้าใจไหมคะว่าจะทำยังไงให้ห้องน้ำของเรานั้นสะอาดโอเคไหมคะกลุ่มไม่เป็นไรลูกกลุ่มที่3หลังจากที่พวกหนูติดกระดาษเสร็จแล้วคุณแนนจะให้พวกหนูพูดคุยกันนะว่าที่เราเสนอมามีอะไรบ้างและคุณแนนจะให้ออกไปนำเสนอนะคะว่ากลุ่มที่3ของเรามีเหตุการณ์ดังนี้และทางกลุ่มของเราได้เสนอแนวในการปฏิบัติดังนี้โอเคไหมคะโอเคอันนี้กลุ่มที่1นะกลุ่ม2นะอันนี้ไม้ทากาวนะลูก
2: มีสีเหลืองไหมคะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองจานสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง
0: ตกใจ

ุ่มที่3ส่งตัวแทนมารับกาวค่ะลูกกลุ่ม3ส่งตัวแทนมารับกาวกลุ่มที่4ส่งตัวแทนมารับกาวค่ะลูก

0: อาที่แบบแตะๆเอาไม้มาเอาไม้ลูกกลุ่มหนึ่งได้ไหมอ้าวเหรออันนี้ใครเสร็จแล้วทากาวแล้วก็แปะได้เลยนะลูกแปะรอบๆเลยนะคะอย่าแปะแบบที่เดียวนะแปะรอบๆได้เลยเอาอันนี้แปะยังอันนี้ทายังทากาวดีๆเออคุณเนนมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่มากเลยนะหนูไม่ต้องติดตรงที่เดียวกันนะคะให้กระจายกันออกไปนะคะตอนติดนะคะเพราะว่าพื้นที่มันเยอะอยู่พื้นที่มันมีมาให้หนูกระจายกันติดนะคะไม่ต้องติดที่เดียวค
1: ่ะสีมาทำแบบนี้แล้วก็ลองกับอันน
0: ี้ได้ได้ค่ะตกแต่งได้เลยกลุ่มที่หนึ่งกูแนนขอตัวแทน3คนเดี๋ยวฟังกูแนนขอตัวแทน3คนนะคะแล้วก็2คนจะเป็นคนถือ2คนจะเป็นคนถือนะแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนพูดไม่เป็นไรตกแต่งได
1: ้ไม่ต้องทายาวเล่นเลย
0: กลุ่มที่หนึ่งฟังกูแนนกลุ่มที่หนึ่งติดลงเลย
1: อันนี้ของเรานะเราจะ
0: ลักเส้นได้กลุ่มที่หนึ่งจะต้องร่วมกันพูดคุยนะคะว่าเพื่อนเราเสนออะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้เวลาเราไปนำเสนอจะต้องบอกว่าเหตุการณ์ของเราคือแล้วก็ร่วมกันเสนออะไรเข้าใจไหมคะไมกี้กลุ่มติดลงได้เลยหนูอาจจะลักเส้นหรืออะไรก็ได้นะคะไม่ต้องติดที่จริงหนูติดกระจายกันก็ได้ไม่เป็นไรอุ้ยเก็บขยะด้วยนะคะลูกเก็บขยะด้วยอันนี้มันเหลือใช่ไหมคะไหนเอากระดาษที่เหลือไหมคุณแนนคะระบายได้ค่ะหมายถึงระบายตรงไหนอันนี้หนูต้องเขียนข้อความด้วยระบายตรงนั้นก็ได้ใส่ในนั้นนะลูกหนูจะลากเส้นหรืออะไรก็ได้ตกแต่งได้เลยกลุ่มที่สี่เพื่อนแปะแล้วนะลูกค่ะตกแต่งได้เพื่อนแปะแล้วนะลูกโอเคแปะได้เลยลูกแปะได้เลยฮะใช่ๆค่ะแปะได้เลยเพราะว่าเพื่อนเราแปะแล้วนะอันนี้ครูแนนให้เอาเป็นไม้แปะกับกาวจิ้มกาวมาทาแปะเลยลูกเดี๋ยวไม่ทันเร็วๆครูแนนจะให้นำเสนออีกนะกลุ่มที่หนึ่งเขาตกแต่งแล้วกลุ่มที่สามกำลังตกแต่งเขียนด้วยว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวเรามันมีเหตุการณ์อยู่คุณแนนจำได้ว่ากลุ่มที่เท่าไหร
1: ่
0: ได้ค่ะเราไม่ต้องแปะกาวเยอะเดี๋ยวให้มันตรงอีก2คนก็แปะด้านล่างนะคะ
1: 3ค
0: ่
1: ะ
0: 3เหรอได้ค่ะแปะด้านล่างเลยมีพื้นที่เยอะตกแต่งกลุ่มที่1ตกแต่งแล้วนะคะกลุ่มที่1เพื่อนตกแต่งแล้วนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4

0: ขาเริ่มแปะได้แล้วนะลูกเริ่มแปะได้แล้วค่ะเดี๋ยวหมดเวลานะกาวไม่ต้องทาเยอะนะลูกเดี๋ยวมันเลอะ
1: ทาตรงขอบๆ
0: เวลาทากาวเราก็ทาตรงขอบๆกลุ่ม3ก็กำลังตกแต่งกลุ่มเหลือกลุ่ม4นะลูกนะเล่นมือได้เลยกลุ่ม4ยังไม่แปะกลุ่ม5ก็กำลังตกแต่งกลุ่ม1เขียนได้ค่ะเขียนกลุ่มที่3ก็ได
2: ้หนูกลุ่มที่1
0: ค่ะอ๋อกลุ่มที่1เมื่อกี้เห็นเพื่อนเขียนกลุ่มที่3แล้วแล้วก็เขียนชื่อสมาชิกชื่อเล่นก็ได้ลูกเขียนชื่อเล่นของแต่ละคนลงในกลุ่มเขียนชื่อแต่ละคนลงในนี้ก็ได้กลุ่ม 3เขียนชื่อเล่นของแต่ละคนลงในกระดาษได้ลงในพื้นที่ตรงนี้เขียนชื่อเล่นนะคะไม่ต้องเขียนชื่อจริงนี่เขียนชื่อเล่นเขียนชื่อเล่นของแต่ละกลุ่มลงในกระดาษได้เลยนะคะลูกใช่ค่ะกระดาษแผ่นใหญ่เขียนชื่อเล่นของแต่ละคนลงเลยไม่เป็นไรค่ะ
3: อย่าทำ
0: เขียนเลขที่ให้ครูแนนก็ดีนะเขียนเลขที่ให้ครูแนนด้วยเพิ่มเขียนเลขที่ตัวเล็กๆให้ครูแนนก็ได้เป็นยังไงลูกกลุ่ม4เป็นยังไงคะแปะเลยเหลือกี่ชิ้นลูกแปะตรงนี้ก็ได้เร็วเจด้าเขียนชื่อของเพื่อนแต่ละคนลงเขียนชื่อตรงพื้นที่ว่างนะลูกเขียนชื่อแล้วก็เลขที่เพื่อนเอาชื่อเล่นนะเอาชื่อเล่นเอาชื่อเล่นได้เอาชื่อเล่นแล้วก็เลขที่เล่นมือเลยลูกกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังลูกไหนช่วยกันลูกตัวอะไรอ่ะลูกตัวอะไรหุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์พร้อมนะคะ5 4 3 2 1หมดเวลานั่นเองนะคะแต่ละกลุ่มนั่งที่เลยแต่ละกลุ่มนั่งที่นะคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีกลุ่มที่1อยู่ไหนเด็กดีกลุ่มที่1อยู่ไหนคะอ้าวไม่ได้ยินเสียงเด็กดีกลุ่มที่1เลยเด็กดีกลุ่มที่1อยู่ไหนเด็กดีกลุ่มที่1อยู่ไหนอ้าวกลุ่มที่1ไม่ได้ยินเสียงเลยเด็กดีกลุ่มที่3อยู่ไหนเด็กดีกลุ่มที่2อยู่ไหน
4: อยู่นี่จ้ะ
0: เยี่ยมมากกลุ่มที่2เด็กดีกลุ่มที่4อยู่ไหน
4: อยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีกลุ่มที่5อยู่ไหน
4: อยู่น
0: ี่จ้ะเด็กดีกลุ่มที่1มายัง
5: อยู
0: ่นี่ค่ะกลุ่มที่1ทำไมหมดแรงกันจังเลยเด็กดีกลุ่มที่1อยู่ไหน
4: อยู่นี่ค
0: ่
4: ะ
0: โอเคพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งโอเคเรียบร้อยนะคะ

0: คุณแนนขอตัวแทนกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1อ่ะ3คนได้ค่ะอ่ะเชิญเลยค่ะมาอ่ะมา3คนลูก3คนมาเลยลูก3คนอ่ะเชิญกลุ่มอื่นๆคะกลุ่มอื่นๆคะกลุ่มที่1ได้เหตุการณ์อะไรคะลูก
1: เอาหัวหน้ากลุ่มไปด้วยจ้าก
0: ลุ่มที่1ได้เหตุการณ์ว่าอะไร
2: แม่น้ําในหมู่บ้านแสนสุขเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นตั้งจากมีคนนำขยะไปเททิ้งในแม่น้ำ
0: อ่ะทีนี้กลุ่มที่หนึ่งเราเสนอแนะอะไรในการปฏิบัติคะลูกมีอะไรบ้างแล้วเสนอแนะอะไรบ้างคะลูกเสนอแนะอะไรจากการที่ครูเนนสอบถามกลุ่มที่หนึ่งแต่ละคนเสนอแนะอะไรบ้างคะอ่ะเล่าของตัวเองเราเขียนว่าอะไรลูก
2: ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
0: ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำกุลเสนอแนะอะไรคะน้องกุลเสนอแนะอะไรครูแนนขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งออกมาทั้งหมดเลยค่ะมาออกมาทั้งหมดเลยเพราะว่าเพื่อนจำไม่ได้ว่าคนไหนเขียนอะไรบ้างใช่ไหมคะโอเค
2: ไม่ทิ้ง
3: คุณเขียนผิด
0: อ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเขียนว่าอะไรลูก
2: ไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำ
0: ไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำ
2: นั้นจะโดนอะไรว
0: ะงั้นจะโดนปรับหรือเปล่าคะคุณคุณบอกว่าห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำไม่งั้นโดนปรับนั่นเองนะคะอะไรอีกคะ
2: ห้ามทิ้งขยะในแม่น้ำ
0: ค่ะอะไรอีกลูก
2: ฝ่าฝืนมีโทษปรับ100บาท
0: ฝ่าฝืนมีโทษปรับ100บาทมีอะไรอีก
2: ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำและช่วยกันเก็บขยะ
0: และช่วยกันเก็บขยะ
2: ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
0: ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
2: ลงไปแม่น้ําในแม่น้ําฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท
0: สรุปแล้วคุณแนนจะสรุปกลุ่มที่1ให้ฟังมีอะไรอีกลูกช่วย
2: กันช่วยเก็บขยะและไม่เอาขยะทิ้งในแม่น้ำ
0: โอเคขอบคุณค่ะไมกี้ยืนตรงเลยดูผลงานของเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะคะสวยงามไหมถือดีๆถือดีๆลูกถือดีๆกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนๆคะกลุ่มที่หนึ่งทำได้สวยงามไหมคะสวยงามแล้วสรุปแล้วกลุ่มที่หนึ่งเสนอแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้คนในชุมชนได้นำขยะไปทิ้งลงในแม่น้ำมีแนวปฏิบัติอะไรคะนาเดียบอกว่าเพื่อนเสนอแนวทางในการแก้ไขก็คือติดป้ายประกาศใช่ไหมคะ1คือติดป้ายประกาศถ้าฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษหรือปรับนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อเสนอแนะของกลุ่มที่1นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกเชิญเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะออกมาทุกคนเลยกลุ่มที่2ออกมาทุกคนเอาเสื้อเข้าข้างในเรียงกันเลยนาเดียคะเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆข้างในกลุ่มที่1กลุ่มที่1หันหน้ามาฟังคุณเพื่อนๆลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ของกลุ่มที่2ค่ะนาเดีย

0: เหตุการณ์ของกลุ่มที่2มีว่าอย่างไรคะ
1: ควรทิ้งขยะให้เป็นที
0: ่เดี๋ยวนาเดียอ่านเหตุการณ์ที่2ก่อนลูกเหตุการณ์ที่2ว่าอย่างไรคะ
1: สถานที่ออกกำลังกายในชุมชนมีกลิ่นเหม็นเน่า
0: ค่ะ
1: จากขยะที่คนในชุมชนนำไปทิ้ง
0: แล้วกลุ่มของเรามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะลูก
1: ควรทิ้งขยะให้เป็นที่
0: ควรทิ้งขยะให้เป็นที
1: ่ทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะ
0: เหมือนกันมีอะไรอีก
1: แล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะ
0: อะไรอีกลูก
1: ช่วยกันเก็บขยะ
0: ช่วยกันเก็บขยะ
1: ติดป้ายประกาศ
0: ติดป้ายประกาศ
1: เพื่อให้คนในชุมชนทิ้งขยะให้เป็นที
0: ่หมดหรือยังคะ
1: ทิ้งขยะให้น้อย
0: ทิ้งขยะให้น้อยลงหมดหรือยังเอ่ย
1: ติดป้ายประกาศ
0: ติดป้ายประกาศโอเคคุณแนนขอสรุปของกลุ่มที่2นั่นเองนะคะถือดีๆลูกถือดีๆขอบคุณค่ะนาเดียหันหน้ามาคุณแนนขอสรุปแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มที่2นั่นเองนะคะก็คือทุกคนในชุมชนจะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่โดยคุณแนนขอเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีพื้นที่ทิ้งขยะให้คนในชุมชนให้เป็นระเบียบให้เป็นที่นั่นเองนะคะและเราจะต้องออกกฎหรือแนวปฏิบัติว่าถ้าใครนำไปทิ้งตรงบริเวณใกล้ๆสวนสาธารณะหรือในสถานที่ออกกำลังกายจะมีค่าปรับนะกี่บาทนั่นเองนะคะก็คือกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3ถือเลยค่ะกลุ่มที่3เหตุการณ์ว่าอย่างไรคะลูก
2: ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีขยะจำนวนมากเพราะนำอาหารมารับประทานตอนพักกลางวัน
0: โอเคค่ะซึ่งเรามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะมีข้อเสนอแนะอะไร
2: ทำความสะอาดเก็บขยะให้หมดครับแล้วก็เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือมีการทำความสะอาดเก็บขยะร่วมกันใช่ไหมคะควรทิ้งขยะให้เป็นที่อะไรอีกลูกตรงนี้ควรรับประทานอาหารตรงที่โรงอาหารเห็นไหมคะสรุปแล้วกลุ่มที่3นะคะเสนอแนะแนวทางคือ 1. เราจะต้องรับประทานอาหารที่โรงอาหารนั่นเองเพราะว่าในห้องเรียนของเรานั้นเป็นสถานที่ที่เราควรนำอาหารไปรับประทานไหมคะไม่เราควรรับประทานอาหารตรงไหนคะที่โรงอาหารกลุ่มที่3เลยให้ข้อแนวทางในการปฏิบัติคือเราต้องรับประทานอาหารที่โรงอาหารเท่านั้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะขนมน้ำหรืออาหารที่เรารับประทานในช่วงพักกลางวันนั่นเองนะคะนี่คือแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มที่3นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้เหลือกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยนำเสนอกับคุณแนนนะคะทีนี้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้ที่ผมช่างอะไรเอามือวางไว้ที่ผมเอามือวางไว้ที่บ่าเอามือวางไว้ที่ตักเ เอามือวางไว้ที่

0: เอามือวางไว้ที่บ่า
1: ฉันจะสะอาดสะอาดจริง
0: ๆเอามือวางไว้ที่ตัก
1: ฉันจะวางน่ารักจริงๆ
0: ปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะจากกิจกรรมที่ครูแนนได้ให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราควรปฏิบัติร่วมกันเพราะโรงเรียนของเราและชุมชนของเราจะน่าอยู่จะต้องมีอะไรคะลูก
2: ความสะอาด
0: จะต้องอะไรอีกสิ่งที่เราจะปฏิบัติร่วมกันเขาเรียกว่าอะไรคะลูกคะเก่งมากค่ะครูแนนขอให้น้องวันใหม่ตอบอีกรอบหนึ่งค่ะสิ่งที่เราใช้ในการปฏิบัติร่วมกันเราเรียกว่าอะไรคะ
3: กฎการอยู่ร่วมกันค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่หน่อยลูกเก่งมากนั่นเองนะคะซึ่งสังคมของเรานะคะถ้าเรามีกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันสังคมของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองซึ่งกฎระเบียบเราเรียกว่าข้อบังคับหรือแบบแผนในการปฏิบัตินั่นเองนะคะแต่ถ้าสังคมของเราไม่มีกฎระเบียบหนูคิดว่าสังคมจะเป็นอย่างไรคะลูก
4: วุ่นวาย
0: วุ่นวายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำตามใจชอบของตนเองก็จะทำให้ชุมชนสกปรกฉันอยากจะทิ้งขยะตรงไหนฉันก็ทิ้งฉันอยากจะทำอะไรเปิดเพลงเสียงดังฉันก็จะเปิดดังนั้นแล้วในชุมชนหรือในโรงเรียนของเราก็จะต้องมีกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันถึงจะทำให้ชุมชนของเราหรือสังคมของเรานั้นสงบสุขไม่เกิดความขัดแย้งนั่นเองนั่นเกิดความขัดแย้งทำให้สังคมวุ่นวายเกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะคะหรือสังคมก็จะไม่น่าอยู่ไม่น่ามองอย่างเช่นใครอยากเอาขยะไปทิ้งลงในแม่น้ำก็ไปทิ้งใครอยากไปขีดฝาผนังห้องเรียนหรือฝาผนังห้องน้ำก็เขียนนะคะโดยที่แต่ละคนทำตามใจชอบของฉันเลยไม่มีกฎระเบียบสังคมก็จะไม่น่าอยู่และก็จะเกิดความไม่น่ามองพื้นที่สกปรกนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วหนูคิดว่ากฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันสำคัญไหมคะสำคัญไหมลูกสำคัญนั่นเองนะคะเพราะว่าเราทุกคนต่างมีนิสัยไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันดังนั้นในการอยู่ร่วมกันจะต้องมีกฎระเบียบในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันให้ชุมชนให้ห้องเรียนของเรานั้นน่าอยู่นั่นเองอย่างเช่นในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะถ้ามีกฎระเบียบคือไม่นำขยะหรือไม่นำอาหารไปรับประทานที่ห้องเรียนก็จะไม่มีขยะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปว่าในการปฏิบัติตนในครอบครัวของเราในโรงเรียนหรือในที่สาธารณะเราจะทำอย่างไรนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้ครูแนนก็ฝากใบงานของเรานะคะนักเรียนใบงานที่1สังคมสงบสุขโดยใบงานของครูแนนก็จะเป็นการทบทวนตัวเองว่าฉันเคยทำหรือฉันไม่เคยทำอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองนะคะครูแนนให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานของเราได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนั่นเองนะคะใบงานที่1เรื่องสังคมสงบสุขนั่นเองค่ะครูแนนมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1กฎระเบียบในโรงเรียนนักเรียนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคืออะไรให้นักเรียนพิจารณาตัวเองนั่นเองนะคะ2นักเรียนคิดว่ากฎระเบียบข้อใดที่ควรมีในห้องเรียนอย่างเช่นในตอนนี้ครูแนนขอสร้างกฎระเบียบเลยว่าเมื่อไหร่ที่มีผู้พูดห้ามนักเรียนพูดแทรกอันนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือยังคะเป็นแล้วนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนเสนอมาได้เลยว่าในห้องเรียนของเราควรมีกฎระเบียบอะไรนะคะต่อมาค่ะข้อที่3ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่บุคคลที่เรารู้จักหรือเคยพบเจอว่าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมบอกผลเสียที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นเด็กชาย A นำอาหารขึ้นมารับประทานบนห้องเรียนทำให้ห้องเรียนนั้นมีกลิ่นเดี๋ยวครูแนนจะมาเฉลยใบงานให้ในชั่วโมงถัดไปโอเคไหมคะโอเคนั่นเองค่ะในวันนี้เราก็ได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการทำให้สังคมของเรานั้นสงบสุขนั่นเองแต่ละกลุ่มก็ได้เสนอแนวทางมาแล้วนั่นเองนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งร่วมกันเสนอแนวทางว่าควรติดป้ายประกาศใช่ไหมคะกลุ่มที่สองสรุปแล้วมีแนวทางอย่างไรคะลูกควรทิ้งขยะให้เป็นที่กลุ่มที่3ก็มีการบอกว่าไม่นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนห้องเรียนหรือรับประทานอาหารเฉพาะที่โรงอาหารเท่านั้นนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่4ครูแนนก็ได้ไปสอบถามมาแล้วว่าไม่อะไรนะลูกไม่อาจจะมีการจัดเวรการทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่5เหมือนกันกลุ่มที่5ให้ข้อเสนอแนะว่าขยะมีเยอะดังนั้นแล้วไม่ควรขายขนมในโรงเรียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะในแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ข้อเสนอแนะอะไรกันบ้างเพื่อให้สังคมของเรานั้นสงบสุขนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในชั่วโมงถัดไปเรื่องการปฏิบัติตนในครอบครัวสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องการปฏิบัติตนในครอบครัวและเราก็จะมาร่วมการเฉลยใบงานที่1ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ครูแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
3: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปค่ะในเรื่องของเพื่อนนั่นเองในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะเรียนในเรื่องของเพื่อนเช่นเคยแต่ว่าเพื่อนในที่นี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนที่สนิทของเราหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเพื่อนรักของเรานั่นเองเด็กๆก็คงจะมีเพื่อนที่เราเนี่ยสนิทมีเพื่อนที่เรามักจะเล่นด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นบทเรียนของเราในวันนี้เลยนะคะเริ่มต้นที่คำถามคำถามแรกเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนพูดคุยกับใครบ้างคะโอ้หลายคนน่าจะรู้คำตอบกันดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นตอบพร้อมๆกันได้ไหมคะ
2: ได
1: ้กับใครนะ
2: เพ
1: ื่อนเอ๊แล้วพูดคุยกับคุณครูบ้างหรือเปล่าเอ่ยพูดคุยนะคะแต่ว่าระหว่างถ้าหากเรามีเรื่องหรือว่ามีอะไรที่ต้องพูดคุยเนี่ยก็มักจะคุยกับเพื่อนมากกว่าใช่ไหมเนื่องจากว่าเพื่อนของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกันอายุของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัยเดียวกันการพูดคุยกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายและสะดวกกว่าแต่ถ้าหากเรื่องบางเรื่องเพื่อนของเราไม่สามารถช่วยเหลือได้เราก็อาจจะมาพูดกับคุณครูหรือว่าคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของคำว่าเพื่อนกันก่อนนะคะเพื่อนจะหมายถึงผู้ที่กระทำความดีต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทำความดีต่อกันทำสิ่งไม่ดีใส่กันแบบนั้นจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: นะคะโดยเพื่อนของเราเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเป็นเพศอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าเรียนหนังสือที่ไหนรวมไปถึงเราเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนที่ต่างชาติหรือว่าต่างศาสนากันได้ดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเป็นเพื่อนของเราได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญเป็นเพื่อนต้องกระทำความดีต่อกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเพื่อนรักเนี่ยคือ

0: คืออะไรกันค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถบอกความสำคัญของเพื่อนได้ข้อที่2นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเรามากๆดังนั้นค่ะเด็กๆก็จะต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไรและเราจะสามารถเลือกคบเพื่อนที่ดีได้อย่างไรกันนะคะเพื่อนรักของเราเนี่ยอาจจะมีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากไหนใครมีเพื่อนหลายคนเลยเพื่อนรักของเรายกมือค่ะเอามือลงได้เลยค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆหรือว่าอาจจะมีเพื่อนรักหนึ่งคนก็ได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรดังนั้นค่ะไม่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าอาจจะมีแค่2คนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีเพื่อนไว้พูดคุยกันไว้เล่นด้วยกันนะคะคุณครัวเล็กอยากทบทวนก่อนว่าเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจะให้เพื่อนในกลุ่มที่4ตอบเลยค่ะว่าเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะ
1: ไม่โวยวายครับ
0: ไม่โวยวายอ๋อในใครเห็นด้วยคะว่าถ้าหากว่าเป็นเพื่อนที่ดีต้องไม่โวยวายเสียงดังยกมือโอ้โหหลายคนเลยนอกจากไม่โวยวายแล้วเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรดีนะสมาชิกจากกลุ่มที่5ค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะนอกจากไม่โวยวายแล้วเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะ
2: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจนะคะในใครเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะขอฟังอีกสัก1กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะ
3: ไม่โกหก
0: ไม่โกหกกันจริงใจต่อกันเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆที่ร่วมกันตอบกันมานะคะและลักษณะของเพื่อนที่ดีมีเพียงเท่านี้หรือเปล่าคะ
4: ไม่
0: นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของเพื่อนที่ดีจะต้องมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันกันอย่างที่บอกไปแล้วว่าการแบ่งปันของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อสิ่งของหรือว่าหาซื้ออะไรมากมายมาให้กับเพื่อนของเราแต่อาจจะเป็นสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนได้ไหมคะได้และบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนลืมนั่นดินสอมาทำอย่างไรดีคะแบ่งให้เพื่อนยืมใช้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรามีดินสอเพียงแค่1แท่งแล้วเราให้เพื่อนยืมใช้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: เพราะว่าเราเนี่ยก็จะเดือดร้อนไม่มีใช้ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นค่ะการแบ่งปันหรือว่าการมีน้ำใจเนี่ยก็ควรจะมีขอบเขตไม่ใช่ว่าให้เพื่อนมากเกินไปจนทำให้เราต้องเดือดร้อนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลักษณะของเพื่อนที่ดีข้อต่อไปช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหาในบางครั้งค่ะปัญหาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะเราสามารถช่วยเหลือได้ไหมคะ
4: ได
0: ้ไหนใครเคยช่วยเหลือเพื่อนตอนที่เพื่อนมีปัญหาบ้างเอ่ยไหนขอฟังจากกลุ่มที่1สิคะว่าหนูเคยช่วยเพื่อนอย่างไรคะตอบได้เลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะหนูเคยช่วยเพื่อนอย่างไรบ้างคะตอนที่เพื่อนมีปัญหา
5: เคยช่วยแล้วไม่ม
0: ีนึกออกไหมเอ่ย
6: ถ้าเพื่อนทำไม่ได้แล้วก็เข้าไปช่วยครับ
0: อะไรนะคะ
6: ถ้าเพื่อนทำไม่ได้แล้วก็เข้าไปช่วยครับ
0: ถ้าเพื่อนทำไม่ได้หมายถึงทำอะไรไม่ได้เอ่ย
6: การบ้านคร
0: ับทำการบ้านไม่ได้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนบอกว่าเมื่อเพื่อนทำการบ้านไม่ได้เนี่ยเพื่อนเขาก็จะอาสาเข้าไปช่วยเหลือในใครทำได้บ้างแบบนี้โอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนไม่ได้ทำการบ้านมาเราให้เพื่อนลอกดีไหมคะ
4: ไม่ด
0: ีเรา

0: ทำการบ้านให้เพื่อนดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: นะคะการช่วยเหลือของเราเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนทำไม่ได้เราก็ควรจะช่วยเหลือบอกเพื่อนสอนเพื่อนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลักษณะของเพื่อนที่ดีในข้อต่อไปคือใช้คำพูดสุภาพไพเราะเอ๊ไหนใครเป็นคนที่พูดจาสุภาพไพเราะมากๆเลยยกมือสิคะใครไม่เคยใช้คำหยาบคายกับเพื่อนเลยยกมือมีไหมเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆนะคะถ้าหากว่าเราใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสมกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองต่อไปค่ะลักษณะของเพื่อนที่ดีต้องยิ้มแย้มและทักทายไหนใครเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเวลาเจอเพื่อนหรือเจอคนรู้จักก็สามารถทักทายได้โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะทำไมเราถึงต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเอ่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยสามารถตอบได้เลยค่ะกลุ่มที่3เพราะว่าอะไรคะทำไมเราถึงต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส
2: เพราะว่าจะได้มีเพื่อนมาเล่นกับเราค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเพราะว่าถ้าหากเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อนอยากจะมาเล่นกับเราไหมคะ
3: อยาก
0: เข้ามาพูดคุยอยากเข้ามายิ้มแย้มทักทายกับเราเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าเราหน้าบึ้งอารมณ์ไม่ดีล่ะเพื่อนอยากเข้าหาไหมคะ
3: ไม่
0: เพราะว่าเพื่อนก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีถ้าหากเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกรำคาญก็ได้ดังนั้นถ้าหากเราอยากให้เพื่อนเข้ามาเล่นกับเราเข้ามาพูดคุยกับเราเราก็สามารถเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าเข้าไปทักทายกับเพื่อนก่อนก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของเพื่อนที่ดีดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้เด็กๆลองตอบคำถามข้อนี้ในใจของนักเรียนก่อนนะคะคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนสนิทกับใครมากที่สุดในโรงเรียนให้เราคิดคำตอบในใจนะคะคิดในใจมีเสียงหรือเปล่านะคิดในใจมีเสียงหรือเปล่านะคิดในใจเราจะไม่ใช้เสียงดังนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนนั่งให้เรียบร้อยคิดในใจเราเสียงดังได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้นะคะให้ตอบในใจคิดในใจก่อนเมื่อเราได้ชื่อเพื่อนของเราแล้วนะคะคนที่เราสนิทมากที่สุดในโรงเรียนก็ให้ตอบข้อนี้ในใจเช่นกันทำไมถึงสนิทกับเพื่อนคนนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยลองคิดในใจก่อนนะคะคิดในใจมีเสียงได้ไหมนะคิดในใจก่อนนะคะยังไม่ต้องตอบออกเสียงเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็สามารถมีชื่อคำตอบของเพื่อนที่เราสนิทและก็มีเหตุผลแล้วว่าทำไมเราถึงสนิทกับเพื่อนคนนั้นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะพาเด็กๆไปดูว่าคุณครูเล็กก็มีเพื่อนสนิทหนึ่งคนอยากรู้ไหมเอ่ยว่าเป็นใครอยากรู้แล้วสมัยเด็กๆนะคะคุณครูเล็กก็มีเพื่อนสนิทหนึ่งคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมคุณครูเล็กถึงเลือกสนิทกับเพื่อนคนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราย้อนอดีตไปดูพร้อมๆกันเลย
4: ฟากี้
0: วันนี้มาโรงเรียนเช้าจังเลย
4: ใช่จ้ะวันนี้ตื่นเร็วก็เลยมาเร็วนะ
0: แน่สิก็วันนี้เป็นวันพิเศษใช่ไหมล่ะ
4: วันพิเศษวันพิเศษอะไรหรอ
0: วันนี้ก็เป็นวันเกิดเธอไงสุขสันต์วันเกิดนะซากิ
4: ขอบคุณมากเลยอเล็กจำวันเกิดเราได้ด้วย
0: แน่นอนสิเราต้องใส่ใจเธอมิเตะอยู่แล้วเธอเป็นเพื่อนรักของเราไงเนี่ยของขวัญอันเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ซื้อหรอกนะเราทำเอง
4: ทำเองด้วย
0: ใช่แต่เธอไปเปิดดูที่บ้านนะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า
4: ขอบคุณมากเลยนะ
0: จ้าตายแล้วอ่ะเราลืมเอาดินสอมาแหละซากิ
4: อ้าวเหรออเล็กงั้นยืมของเราก็ได
0: ้ได้หรอ
4: นี่ไง
0: อุ๊ยขอบคุณนะเดี๋ยวเราใช้เสร็จ

0: ล้วเดี๋ยวเราเอาคืนจ้า
1: ได้เลยจ้ะ
0: นี่แล้วเธอทำการบ้านวิชาสุขศึกษาเสร็จหรือยัง
1: ยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะอเล็กเราไม่ค่อยเข้าใจข้อนี้เท่าไหร่อ่ะเธอช่วยดูให้หน่อยได้ไหม
0: ได้สิอันนี้ไงเธอจำกิจกรรมวันนั้นได้ไหมที่ครูให้ทำอ่ะเราลองเอามาใช้ตอบกับข้อนี้ได้เลยนะ
1: โอเคขอบคุณมากนะ
0: ได้จ้ะเธอลองทำดูก่อนนะถ้าไม่เข้าใจก็ถามเราได้

0: ทำไมดูเศร้าๆอ่ะอเล็กมีอะไรหรือเปล่าม
1: ีสิทากิวันนี้ฉันไม่อยากกลับบ้านเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: ก็วันนี้ฉันสอบวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วฉันได้คะแนนน้อยมากเลย
0: โอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเศร้าไปนะครั้งหน้าเอาใหม่ได้เดี๋ยวเราจะช่วยเธอสอนเองนะ
1: ไม่ได้หรอกแม่ฉันบอกว่าห้ามสอบได้คะแนนน้อยกลับบ้านไปฉันต้องโดนคุณแม่ดุแน่เลย
0: ไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อเราสิคุณแม่เธอไม่ดุเธอหรอกเธอต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจเชื่อสิว่าท่านต้องเข้าใจเธอแน่ๆเลยไม่ต้องกลัวไปนะ
1: แต่ฉันก็อยากสอบได้คะแนนดีๆเหมือนกับเธอนะ
0: ได้เลยอเล็กเดี๋ยวเราจะช่วยสอนช่วยติวให้เธอเองไง
1: จริงนะ
0: จริงสิ
1: ครั้งหน้าเธอให้ฉันได้คะแนนเยอะด้วย
0: ได้เลยงั้นกลับบ้านกันดีกว่าเนาะ
1: ได้จ้าขอบคุณนะ
2: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมไปแล้วว่าเหตุการณ์ที่ครูอเล็กพาเด็กๆเนี่ยย้อนอดีตไปกับคุณครูอเล็กคุณครูอเล็กก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเอ๊ะทำไมคุณครูอเล็กเนี่ยถึงมีเพื่อนสนิท1คนที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะจากเหตุการณ์ที่ครูเล็กได้เล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยมีกี่เหตุการณ์ด้วยกันคะ
3: 3
2: เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์อะไรคะตอบได้เลยค่ะสมาชิกจากกลุ่มที่5สมาชิกจากกลุ่มที่5เหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์อะไรเอ่ย
4: เป็นวันเกิดเพื่อนค่ะ
2: เป็นวันเกิดเพื่อนและมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะ
4: ให้ของขวัญเพื่อนค
2: ่
4: ะ
2: ให้ของขวัญเพื่อนใช่แล้วแล้วของขวัญ นั้นคุณครูอเล็กได้ซื้อมาหรือเปล่าเอ่ย
4: ไม่ค่ะคุณครูอเล็กทำเองค
2: ่
4: ะ
2: คุณครูอเล็กทำเองนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะว่าการที่เราใส่ใจเพื่อนหรือว่าอาจอยากจะให้ของขวัญเพื่อนในวันพิเศษเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อของราคาแพงอาจจะทำเองด้วยฝีมือของเราเพื่อนก็จะประทับใจแล้วล่ะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่2ล่ะคะมีอะไรเกิดขึ้นนะสมาชิกจากกลุ่มที่2ตอบได้เลยค่ะเหตุการณ์ที่2มีอะไรเกิดขึ้นคะ
5: ให้เพื่อนยืมดินสอค
2: ่
5: ะ
2: ให้เพื่อนยืมดินสอเพราะว่าไม่ได้เอามาใช่มั้ยคะและนอกจากเหตุการณ์ยืมดินสอเนี่ยมีอะไรอีกคะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะ
6: สอนการบ้านเพื่อนครับ
2: สอนการบ้านเพื่อนใช่มั้ยคะไม่ได้เพื่อนลอกใช่มั้ยเอ่ยไม่ได้ให้เพื่อนลอกแล้วเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วเนี่ยทั้ง2คนมีคำกล่าวคำว่าอะไรคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: ขอบคุณซึ่งคำว่าขอบคุณเนี่ยเราสามารถกล่าวให้กับเพื่อนของเราได้ไหมคะ
3: ได้
2: เหมือนกันนะคะเมื่อมีคนมาทำความดีกับเราหรือว่าช่วยเหลือเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณให้กับบุคคลนั้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนของเรานั่นเองค่ะแล้วในเหตุการณ์ที่3มีอะไรเกิดขึ้นคะสมาชิกจากกลุ่มที่4ค่ะเหตุการณ์ที่3มีอะไรเอ่ย
7: ไม่อยากกลับบ้านครับ
2: ไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าอะไรเอ่ย
7: สอบได้คะแนนน้อยครับ
2: สอบได้คะแนนน้อยพอสอบได้คะแนนน้อยแล้วกลัวว่าคุณแม่จะดุใช่มั้ยคะไหนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยมีมั้ยคะหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนของคุณครูอเล็กน่ารักไหมคะ
3: น
2: ่
3: าร
2: ัก น่ารักนะคะเขาก็มีคำปลอบให้กับเราแล้วก็หาวิธีการแก้ไขว่าจะช่วยอะไรเอ่ยช่วยอะไรนะช่วยสอนช่วยติวให้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้คุณครูอเล็กเนี่ยมีคะแนนที่มากขึ้นกว่าเดิมเอ๊ะใครมีเพื่อนแบบนี้บ้างคะมีหรือเปล่านะมีไหมคะหลายคนก็มีเพื่อนที่น่ารักแบบนี้แสดงว่าเราเนี่ยมีเพื่อนที่ดีแล้วเราก็ควรจะรักษาเพื่อนที่ดีเอาไว้ค่ะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะพาเด็กๆไปดูค่ะว่าเพื่อนรักของฉันควรจะต้องมีลักษณะแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับการเป็นเพื่อนรักของฉันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยใส่ใจและรู้ใจกันและกันเอ๊ะเพื่อนรักของนักเรียนเป็นคนที่ใส่ใจนักเรียนหรือเปล่าคะ
3: เป็น
2: เนาะอาจจะรู้ค่ะว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร

0: พื่อนเนี่ยก็จะรู้ใจเราและก็อาจจะประพฤติหรือว่ามีพฤติกรรมที่ถูกใจเราดังนั้นเขาถึงเป็นเพื่อนกับเราได้ถูกต้องไหมคะแล้วเราล่ะคะเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยใส่ใจไหมเป็นนะคะเราต้องใส่ใจเพื่อนและรู้ใจกันและกันทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าเพื่อนรู้ใจแค่เราอย่างเดียวเราต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนเนี่ยชอบอะไรหรือว่าเพื่อนอาจจะไม่ถูกใจสิ่งไหนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้และก็เป็นเพื่อนรักกันได้นานๆค่ะต่อไปค่ะคือเรื่องของอะไรเอ่ยรับฟังปัญหาต่างๆอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่ครูเล็กพาเด็กๆได้ย้อนไปในอดีตของครูเล็กคุณครูเล็กมีปัญหาไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเรื่องก็คือคุณครูเล็กสอบได้วิชาคณิตศาสตร์น้อยใช่ไหมแล้วก็กลัวคุณแม่จะว่าคุณครูเล็กปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนก็รับฟังปัญหาของครูเล็กไหมคะรับฟังแล้วเพื่อนก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีดีไหมคะ
1: ด
0: ีแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบอกว่าอุ๊ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยสอบตกเป็นเรื่องนิดเดียวครั้งหน้าก็ตกอีกก็ได้แบบนี้ดีหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ดีแสดงว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะเป็นเพื่อนรักของเราได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะถ้าเพื่อนเราเนี่ยให้การแก้ไขปัญหาที่ไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่หวังดีกับเราและอาจจะไม่ใช่เพื่อนรักของเราก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเพื่อนรักของฉันเนี่ยจะต้องแนะนำและชักชวนเพื่อนไปในทางที่ดีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปอาสาเก็บขยะตามที่ต่างๆเท่านั้นแม้แต่เรื่องชีวิตประจำวันเช่นการไปเล่นถ้าเพื่อนของเราเนี่ยชวนให้ไปเล่นในที่ที่อันตรายแบบนี้เป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่ดีถ้าเพื่อนชวนไปให้กลั่นแกล้งน้องป.1ดีหรือไม่ดีไม่ดีซึ่งถ้าหากจะให้คุณครูเล็กบอกนะคะว่าการชักชวนไปในทางที่ดีเนี่ยก็จะหมายถึงชวนกันไปทำความดีหรือว่าอาจจะชักชวนกันไปทำเรื่องดีๆเรื่องที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนของเราชวนไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแสดงว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อนรักของเรานะคะและที่สำคัญค่ะข้อนี้เพื่อนรักของฉันจะต้องจริงใจต่อกันจริงใจต่อกันนักเรียนคิดว่ามีความหมายอย่างไรคะสมาชิกจากกลุ่มที่4ยกมือขึ้นคนแรกเลยจริงใจต่อกันหมายถึงอะไรคะ
2: ไม่โกหกไม่โกหกกันครับ
0: ไม่โกหกกันโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเพื่อนรักของนักเรียนเนี่ยจริงใจกับนักเรียนไหมคะ
1: จริ
0: งใจเป็นคนไม่โกหกเราแล้วตัวเราล่ะคะเป็นคนที่จริงใจต่อเพื่อนไหมคะจริงใจไหมเอ่ยจริงใจใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยก็เจอเพื่อนรักของตัวเองเพื่อนสนิทของตัวเองแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเรามีเพื่อนรักเพื่อนสนิทของเราที่เราเนี่ยจริงใจต่อกันไว้ใจกันใส่ใจกันแล้วเราก็ควรจะรักษาเพื่อนคนนั้นเอาไว้ให้เป็นเพื่อนรักของเราไปตลอดไปเลยค่ะซึ่งคำว่าเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะก็คือคนที่รู้ใจกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันเมื่อเพื่อนมีปัญหาให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีดังนั้นเนี่ยเด็กๆคิดได้แล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนที่เรามีอยู่เป็นเพื่อนรักจริงๆหรือเปล่าคิดได้แล้วหรือยังคะคิดได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูเล็กก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าเด็กๆจะต้องย้ายไปเรียนที่อื่นหรือว่าไปเรียนและเจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเราก็จะสามารถรู้แล้วว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้หรือไม่ก็หวังว่าเด็กๆจะสามารถตัดสินใจเลือกคบเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมๆกันเลยซึ่งจากคำถามที่ครูเล็กได้ถามไปว่านักเรียนสนิทกับใครที่สุดเพราะอะไรเราจะมาทำในใบงานที่5เรื่องเพื่อนรักค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะ

0: จะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อนสนิทของตนเองระบุชื่อและบอกวิธีการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีต่อเพื่อนสนิทของนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยซึ่งใบงานของคุณครูเล็กนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะใบงานที่5เรื่องเพื่อนรักนะคะจะเป็นกรอบภาพคล้ายๆกับภาพถ่ายให้เด็กๆเนี่ยสามารถวาดภาพเพื่อนสนิทของเราลงในกรอบภาพนี้จากนั้นค่ะระบุชื่อเพื่อนสนิทของนักเรียนในช่องนี้ค่ะเพื่อนรักของฉันชื่ออะไรเรารู้จักเพื่อนของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถใส่ชื่อเพื่อนของเราไปบริเวณนี้ได้เลยและในช่องนี้ค่ะด้านล่างนี้ให้เด็กๆเขียนวิธีการปฏิบัติตนในการเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนสนิทของเราเราสามารถปฏิบัติได้อย่างไรนะไหนใครสามารถยกตัวอย่างให้คุณครูเล็กฟังได้กลุ่มที่1ค่ะเราสามารถปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนสนิทของนักเรียนอย่างไรคะ
1: มีน้ำใจค
0: ่
1: ะ
0: มีน้ำใจต่อกันกลุ่มที่5ค่ะตอบได้เลยค่ะนอกจากมีน้ำใจเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไรคะ
2: แบ
0: ่งปันเพื่อนแบ่งปันสิ่งของหรือขนมให้กับเพื่อนได้ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
3: ไม่พูดโกหกเพื่อนค่ะ
0: ไม่พูดโกหกเพื่อนจริงใจต่อกันสมาชิกจากกลุ่มที่3ค่ะ1คนเราจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนสนิทของเราอย่างไรดีคะ
4: ให้เพื่อนยืมดินสอค
0: ่
4: ะ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเนี่ยเกิดปัญหาและกลุ่มที่4ค่ะตอบได้เลยค่ะเสนอมาได้เลยวิธีการเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนสนิทของนักเรียนทำอย่างไรดีเอ่ย
5: สอนการบ้านเพื่อนครับ
0: สอนการบ้านเพื่อนค่ะเอาปรบมือให้กับเพื่อนทุกคนเลยนะคะซึ่งการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยมีเพียงแค่1อย่าง2อย่างหรือเปล่าเอ่ยไม่นะคะเรามีวิธีการปฏิบัติตนในการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนสนิทเราได้เยอะแยะมากมายเลยสามารถเขียนลงไปในกรอบด้านล่างได้เลยนะคะซึ่งเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่6เรื่องเพื่อนรักซึ่งทั้งใบงานและใบความรู้นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่5เรื่องเพื่อนรักซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่6เรื่องเพื่อนรักค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะและคุณครูเล็กค่ะก็จะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: อาล่ะค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเรียบร้อยแล้วหลายคนทำเสร็จแล้วและบางคนก็ยังระบายสีอยู่นะคะและเด็กๆปลายทางนะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอเล็กมีตัวแทนนักเรียนของเราออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังด้วยว่าเพื่อนรักของเขาคือใครและเขามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรกับเพื่อนรักของเขานะคะคนแรกค่ะน้องข้าวหอมค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวหอมค่ะค่ะนำผลงานออกมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเล็กช่วยถือให้ค่ะเพื่อนรักของน้องข้าวหอมคือใครคะ
1: เจ้านายค่ะ
0: เจ้านายนะคะเอ๊ะแล้วข้าวหอมมีวิธีการปฏิบัติกับเจ้านายอย่างไรบ้างที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราม
1: ีน้ำใจแล้วไม่โกหกค
0: ่
1: ะ
0: วิธีการปฏิบัติตนของข้าวหอมก็คือมีน้ำใจกับเพื่อนแล้วก็ไม่โกหกเพื่อนเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้กับข้าวหอมค่ะเยี่ยมมากเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคนที่สองถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูเล็กขอฟังเจ้านายค่ะปรบมือให้กับเจ้านายค่ะค่ะวันนี้เจ้านายวาดใครมาเอ่ย
1: ดาเนียครับ
0: ดาเนียนะคะเอ๊ดาเนียเป็นเพื่อนรักของเจ้านายแล้วเจ้านายมีวิธีการปฏิบัติตนกับดาเนียอย่างไรคะ
1: มีน้ำใจและไม่พูดคำหยาบครับ
0: มีน้ำใจและไม่พูดคำหยาบนะคะเป็นการปฏิบัติตนที่ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวแทนในการนำเสนอของเราและเด็กๆปลายทางนะคะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรกับเพื่อนสนิทของตัวเองนะคะก็ขอให้เด็กๆค่ะปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างดีเพื่อให้เพื่อนรักของเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักของเราตลอดไปค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะสรุปบทเรียนนะคะคุณครูเล็กมีคำถามอยากจะถามนักเรียนค่ะคำถามนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรเอ๋ขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวครูนำไมค์ไปให้ค่ะ
2: ทำให้เรามีคนเล่นด้วยครับ
0: ทำให้เรามีคนเล่นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอฟังอีกสักหนึ่งคนค่ะสมาชิกจากกลุ่มที่2นักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรคะ
3: คอยช่วยเหลือเราค่ะ
0: เพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือเรานั่นเองปรบมือให้กับเพื่อนค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะมีความสำคัญแสดงว่าเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าเพื่อนมีความสำคัญต่อเราอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งเราเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของเพื่อนรักนั่นเองเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนสนิทคือคนที่รู้ใจกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันเมื่อเพื่อนมีปัญหาให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนเน้นย้ำว่าต้องแนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีด้วยนะคะซึ่งเรามีวิธีการปฏิบัติตนกับเพื่อนรักอย่างไรบ้างเรามาร่วมดูพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งแรกคืออะไรเอ่ยไหนดูพร้อมกันบนหน้าจอใส่ใจกันและกันต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนของเราชอบอะไรถูกใจสิ่งไหนหรือไม่ถูกใจสิ่งไหนข้อที่2ล่ะคะ
4: ร
0: ับ
4: ฟ
0: ัง
4: ป
0: ั
4: ญหาต่างๆ
0: รับฟังปัญหาต่างๆเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคอยฟังปัญหาจากเพื่อนและข้อที่3ล่ะคะ
4: ช
0: ัก
4: ชวนเพ
0: ื่อนในทางที่ดีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็สามารถชักชวนเพื่อนให้ไปร่วมกันกระทำสิ่งดีๆต่อกันและสุดท้ายล่ะคะ
4: จริงใจต่อกัน
0: นั่นเองไม่โกหกกันกระทำแต่ เรื่องที่จริงใจร่วมกันนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการปฏิบัติตนต่อเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทของเราค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่7เรื่องฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันใบงานที่6เรื่องฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
3: ความเคารพ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะ ไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

นะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคย

0: ินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงเนี่ยค่ะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันเนี่ยค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างนี้ค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างนี้ค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นวุ้นเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่น

ที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่หนึ่งคืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับ

ถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เลยค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีกก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวไอ้เองเลยนะคะที่ไอ้มาเลี้ยงทำให้ไอ้มาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพไอ้ไม่ค่อยดีเนาะอายีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอายีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อายีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้แล้วอายีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยค่ะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

ัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

กับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพราจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างเนี้ยลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะ

ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จัดพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับ
บางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่าและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่าน
อย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเรา

ครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนะหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองอะไรกันพอจะเดาได้ไหมไหนลองเล่าซิว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: มีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเงิน
0: น้ำเงินด้วยนะโอเคอันนี้ก็คือสีน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะมีหลอดด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีก
2: อันนี้น้ำร้อนหรือว่าน
0: ้ำธรรมดา
2: แล้วก็มีน้ำมัน
0: แล้วก็มีน้ำมันเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติบางอย่างของไอ้เจ้าน้ำมันของน้ำและก็ของเหลวที่เรามีอยู่เราจะลองหยดสีผสมอาหารลงไปบนน้ำมันดูทำแบบไหนก็ได้เลยตามสบาย
2: แต
0: ่ระวังเลอะแล้วกันให้สังเกตว่าลักษณะของสีที่มันอยู่ในน้ำมันเป็นอย่างไร
2: ขอลองสองสีได
0: ้ไหมได้เลยได้เลยโอเคเฟรย่าใช้หยดก็ได้จ้ะไม่ต้องจุ่มลงไป
2: วะ
0: เป็นไง
2: มันเป็นหยดหยดอ่ะอุ้ยมันไม่ยอมผสม
0: ก็คือเป็นลักษณะที่มันสามารถละลายได้ในน้ำแต่พอเราเปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำมันเนี่ยปรากฏว่ามันละลายไม่ได้เราก็เลยยังเห็นมันเป็นเม็ดสีอยู่อย่างเงี้ยเป็นก้อนอยู่อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วถ้าหนูลองคนได้ไหม
0: อ่ะลองดูลองสังเกตไหมว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปในเนื้อน้ำมันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองง่ายๆนะครับหยอดสีลงไปบนน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่สีผสมอาหารมันสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกระจายตัวไปจนทั่วเดี๋ยวครูจะลองเทน้ำมันไปลงบนน้ำเลยดีไหม
2: ดี

0: แล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมาลองดู
1: มันมีวุดวุดวุดวุด
0: มือวุดวุด
1: เหมือนไข่มันในน้ำแกง
0: ชุ่มใช่คือน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถละลายกันและกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทิ้งไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะแยกเป็นชั้นได้น้ำมันก็จะอยู่ด้านบนน้ำอยู่ด้านล่างและคำถามที่ครูอยากจะถามคือทำไมน้ำมันถึงอยู่เหนือน้ำจ้ะ
2: เพราะว่ามันแยกชั้น
0: เพราะว่ามันแยกชั้นเป็นยากเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่ามันแยกชั้น
0: โอ้โหเรียนแบบพี่มาเลย
1: แม่เลย
0: โอเคเราจะมีการทดลองสนุกและเราจะมาอธิบายวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้กันครับเดี๋ยวไปติดตามกัน
3: วิทย์สนุกเสนอตอนหอคอยสายรุ้ง
0: เอาล่ะเราจะมาลองทำการทดลองที่สลับกันจากเมื่อสักครู่หยอดสีเขียวลงไปรอสักครู่คนก็อาจจะไวขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เรารู้อยู่แล้วว่าสีผสมอาหารนี่มันละลายน้ำเนาะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ได้น้ำเขียวมาแล้ว
1: จะได้เป็นน้ำเขียวแบบดื่มได้
0: ดื่มไม่ต้องดื่มเราเติมน้ำมันลงไปในภาชนะแก้วที่ครูเตรียมไว้อีกใบหนึ่งมาใส่ไปเลย
1: พอแล้วค่ะ
0: พอประมาณนี้โอเค
1: แล้วก็จะคว่ำ
0: ใช่ไม่ต้องถึงกับคว่ำเทนะลุยเทให้หมดไปเลยแล้วลองสังเกตดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันแยกชั้นเหลืองสีเขียว
2: เขียวแล้วเหมือนเดิม
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยน้ำมันอยู่ด้านล่างแล้วเราเทน้ำลงไปด้านบนเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไง
1: น้ำมันมันก็ดันน้ำมันก็ไปข้างบน
0: ถูกต้องก็คือน้ำมันก็ยังสุดท้ายยังลอยอยู่บนเหนือชั้นของไอ้เจ้าที่เป็นน้ำเปล่าอยู่ดีวิทยาศาสตร์เราบอกว่ามันคือความหนาแน่นนั่นเองนะครับความหนาแน่นจริงๆแล้วก็คือสัดส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าสิ่งที่เราอยากจะวัดความหนาแน่นมันเนี่ยไปชั่งหามวลออกมาว่าเป็นกี่กิโลกรัมเป็นกี่กรัมแล้วเราก็ต้องวัดไอ้เจ้าปริมาตรมาด้วยแล้วเอา2ปริมาตรนี้มาหารกันเราจะได้คำว่าความหนาแน่นเราจะเห็นได้ว่าสสารที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่เหนือสสารที่มีความหนาแน่นมากและนั่นก็เลยนำไปสู่สิ่งที่อาจารย์คิดว่าเฮ้ยต้องสนุกแน่ๆเลย
1: อะไรอ่ะ
0: ถ้าเราสามารถหาสิ่งต่างๆที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันน่ะคิดว่าเราน่าจะสามารถเอามาวางเป็นชั้นๆๆๆๆๆไล่ได้มั้ย
1: น่าจะได้
0: มั้ยแล้วถ้าเกิดเราปรุงแต่งสีให้มันสวยงามนี่น่าจะสวยนะเป็นงานศิลปะเดี๋ยวแม่สนใจไหม
1: เอา
0: ถ้าเอางั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองต่อไปกันเลยครับโอ้ครูเตรียมมาเพียบเลยมีอะไรบ้างพอจะเดาได้ไหมไหนลองไล่มาสิน้ำมันพืช
1: น้ำผ
0: ึ้
1: งหรอ
0: น้ำผึ้งถูกต้อง
1: ไซรัปหรอ
0: ถูกต้องเป็นเมเปิ้ลไซรัปอันนี
1: ้น้ำล้างจาน
0: โอ้ถูกต้องใช่อันนี้น้ำยาล้างจานอันนี
1: ้มันคืออะไร
0: อันนี้ปรากฏว่าก็เป็นไซรัปเหมือนกันแต่เป็นไซรัปข้าวโพดมีอะไรอีกข้างหน้าถูกต้องข้างหน้าสีฟ้า
1: น้ำบลูเบอร์รี่
0: ไม่ใช่น้ำบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์น้ำเขียว
0: นะส่วนอันนี้ใช่อันนี้คือน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็ผสมสีจะได้เห็นชัด
1: ไม่มีน้ำแดงหรอ
0: เนี่ยบังเอิญครูใส่น้ำเขียวมาให้พวกเราคิดว่าอันไหนมันน่าจะอยู่ล่างสุด
1: น้ำผึ้ง
0: บีบเข้าไปเลยจ้ะแต่อย่าให้เลอะข้างๆน้องมันจะได้สวยๆนะให้ลงไปตรงกลางนะครับเอาแล้วครับเสร็จไปแล้วครับชั้นแรกต่อไปเอาอะไรดีให้เดา
1: ต่อไปเอาเป็นข้าวโพดไซรัป
0: ข้าวโพดไซรัปต่อไปอะไรดีจ๊ะ
1: เมเปิ้ลไซรัป
0: ลุยดีมากจ้ะเอาล่ะชั้นต่อไปนะเป็นนมนะครับเปียเป็นไงบ้างเป็นชั้นไหมตอนนี้มีกี่ชั้นแล้วจ๊ะนับหน่อย1 2 3 4ชั้นแล้วเอาล่ะ
1: น้ำยาล้างจาน
0: มาเลยลุย
1: เป
0: ็นชั้นที่5จัดมาได้อยู่ได้อยู่ดี
1: ทะลุลงไปหมดแล้วนะ
0: ไม่เป็นไร
1: 1หลอดได้มั้ย
0: ได้เลยได้อีกโอ้ยตอนนี้นมกระเพื่อมเล็กน้อยแนวโน้มก็คือไอ้เจ้าความหนาแน่นของน้ำยาล้างจานมันน้อยกว่านมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่เหนือที่เป็นชั้นของไอ้เจ้านมนี่เองต่อไปลุยอันนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วนะครับซึ่งเราผสมสีเขียวเอาไว้ค่อยๆฉีดลงไปอึ๊บนี่มีอึ๊บด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างที่น้องเฟรย่าทำนี่ฉีดแรงปูดมันก็จะทะลักลงไปในชั้นข้างล่างด้วย
1: น้ำพุ่งเลยค่ะ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดการผสมกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยการผสมเนี่ย
1: แล้วว่ากลายเป็นสีเขียวไป
0: เกี่ยวแล้ว

0: หลังจากที่เราเติมน้ำไปก็เห็นว่าตอนนี้มีชั้นของน้ำเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้เป็นชั้นอ่ะลำดับต่อไป
1: น้ำม
0: ันพืชถูกต้องครับเทคนิคก็คือแฟมมี่ฉีดเข้าผนังสีสุดท้ายสี
1: ฟ้า
0: สีน้ำเงิน
1: แบบนึง
0: เอาอีกเหรอโอ้โหต้องขย่งตัวขึ้นด้วยนะมือนี่พี่ช่วยพี่ช่วยอุ้ยเกือบล้ม
1: พ
0: ี่ใจร้อนเลยนะน่าจะเห็นได้ว่าตอนที่เราฉีดถึงแม้ว่ามันจะแรงไปนิดนึงตอนที่มันจมไปข้างล่างสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ลอยกลับขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นชั้นอยู่ด้านบนแต่แอลกอฮอล์จะเห็นได้ว่าเป็นสีฟ้าข้างบนเหมือนท้องฟ้าเลยเนาะ
1: เสร็จแล้วมันก็จะมีต
0: ้
1: นไม
0: ้แล้วข้างบนเป็นท้องฟ้าถูกต้อง
1: แล้วก็มีเป็นท้องฟ้า
0: ถูกต้องเลยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนสามารถทดลองโดยใช้สารอื่นๆก็ได้นะที่เราอยากจะเช็คว่าเอ๊ะมันมีความหนาแน่นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถมาสร้างหอคอยในรูปแบบเช่นนี้ได้เช่นเดียวกัน

0: ครูมีของแล้วครูเอามาหย่อนใส่มัน
1: โอ้ยอยากลอง
0: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันน่าจะอยู่คนละชั้นกันเหมือนมันมีแผ่นรองอยู่แต่ละชั้น
0: ขึ้นกับอะไรขึ้นกับอะไร
1: ขึ้นกับความหนาแน่น
0: ถูกต้องเลย
1: อยากลองอยากลอง
0: อยากลองนะโอเคงั้นเดี๋ยวครูเอาอุปกรณ์มาให้ลองมีอะไรบ้างก่อนบอกน้องๆทางบ้านหน่อยมีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เป็นลูกอมลูกอมลูกอมแอลมอนเม็ดแอลมอนมีอะไรอีกจ๊ะลูกปิงปองอันนี้อะไรคะ
1: แล้วก็
0: น็อตโอเคโอเคแล้วก็มีคลิปนี่กระดาษแบบประเภทนี้ธรรมดาเนาะอันนี้เป็นแบบคลิปแบบตัวดำนะครับ
1: จะเริ่มจากลูก
0: พร้อมยัง
1: เอาสีขาวก่อน
0: คิดว่าจะไปจอดที่ชั้นไหน
1: ได้ยังหนูว่าไปจอดที
0: ่ชั้นน้ำมันไปจอดชั้นไหน
1: น้ำมันล่างสุด
0: ชั้นล่างสุดเลยลองไปลงที่ไหน
1: ก่อนล่างสุด
0: จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไปจอดอยู่ที่ชั้นนู่นเกือบล่างสุดโน่นอยู่เหนือน้ำผึ้งขึ้นมานิดนึงอ่ะต่อไปเอาอะไร
1: แอลมอน
0: อ่ะแอลมอนไปเฮ้ย
1: อุ๊ยมันไม่ไปหนูเดาว่ามันเป็นชั้นสวรรค์นะแต่ตกที่ใบไม้
0: สรุปแอลมอนเนี่ยมาอยู่ระหว่างชั้นของน้ำกับน้ำมันพืชต่อไปอะไรจ๊ะ
1: น็อตค่ะ
0: คิดว่าน็อตไปไหน
1: ล่างสุดค่ะใช่ค่ะ
0: ก้นเลยไหม
1: ก้นเลยค่ะภายใน1นาทีค่ะ
0: อ่ะรอแป๊บรอแป๊บรอดูซูรอเข้าไปซู
1: เออใช่
0: ไปแล้วลงไปเลยยิ่งกว่า1นาทีอีกอยู่ที่ก้น
1: ต่อไปอยากลองคลิปหยิบกระดาษแบบหยิบปกติ
0: อ่ะพร้อมหรือยัง
1: 1 2 3เฮ้ยล่างสุดภายใน
0: มันก็จมอยู่เหมือนกันนะ
1: ภายใน1วินาทีมันก็ลงไปล่าง
0: สุด
1: หนูคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันลอยนี่ต่อไปคลิป
0: คลิปหยิบกระดาษอ่ะพร้อมไหมไป
1: ล่างสุดอีกแล้วตามที่หนูคิดเลย
0: อ่ะสุดท้ายเป็นอะไร
1: มันอยู่ข้างบนไม่จมสวรรค์ชั้นเทพมันอยู่ข้างบนไม่จม
0: โอ้โหมั่นใจเลยนะพร้อมหรือยัง
1: สวรรค์ชั้นเทพเห็นไหมเราไม่มีเห็นเลยว่ามันคือสวรรค์ชั้นเทพ
0: ด้วยความที่ลูกปิงปองเองเนี่ยมันมีรูปปริมาตรเยอะเทียบกับมวลตัวเองพอเรามาคำนวณเป็นความหนาแน่นมันความหนาแน่นก็เลยน้อยมากนะมันก็เลยลอยอยู่บนสุดเลยครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของความหนาแน่นนะครับแล้วก็เราก็แอบใช้คุณสมบัติของความที่สารบางอย่างเนี่ยมันไม่ละลายต่อกันและกันเราก็เลยสามารถมาสร้างหอคอยสายรุ้งอย่างนี้ได้นั่นเอง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกจะยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอน้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอน้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
1: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
1: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดกันครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
2: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
2: ใช่ค่ะ
1: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกลางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
3: wow.
1: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
2: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปเนี้ยมาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันเนี้ยค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแงเลย
2: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จแล้วมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
2: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
2: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆและอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
2: ใช่
1: wow. แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
2: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำก็ว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอน้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
3: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
2: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี่ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
2: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่างสองตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้งสามเนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
2: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
2: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
2: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
4: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
2: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
2: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
2: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
2: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
2: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
2: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ไปแล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
2: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
2: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: wow. โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่า

0: ทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้ง

0: ชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแท่งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงเนี้ยค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงเนี้ยนะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเอ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลาน
0: ะอ๋อแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาไหมครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ย

0: โอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวหนึ่งได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางค์ฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากก็ปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง

0: พริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
1: ไม่เท่า
0: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
1: มันจะอร่อยผิดกัน
0: เฮ้ยอันนี้จะกรอบแล้วเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
0: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
0: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
3: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปลรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนี่ยตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
2: กำลังดีนะคะ
1: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ริ่มต้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

0: มื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเองนะครับเรามาปั้นเป็นลูกเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแรมแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆในแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตางเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห
0: ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางค์จัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเรวไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครก

หั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนที่แกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายหนึ่งโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขาเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทร์ทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทร์ทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่าหมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้เอาพอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนนี้สอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรือลำ
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการเรามันเป็นสัตว์แล้วมันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เหรอสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมันตลก
1: ไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกใครเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามามามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่ครูสอนลำมาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
3: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
3: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
3: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่นี่สุนัขไทยหลังอานอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
3: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มาก่อน
3: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวเนี้ยนะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนน
0: ี้คือดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
3: ตรงนี
0: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
3: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละมันคืออะไร
0: คนแขนเหรอ
3: เออ
1: ไม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: หนวดรู้แล้วหนวดไม่ใช
0: ่ไม่น่าใช่นะ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: หูเขาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
3: เก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับมันคือขวัญใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอาน
3: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย์
0: เวลาเจอใครแปลกหน้า
3: จ
0: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดหรือยังไง
3: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมันทีนี้ล่ะ
0: กระจาย
3: ทีนี้กระจายเลย
1: ต้องอ่านเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันก็เล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
3: ครับ
1: เขาเรียกยังไงฮะ
3: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะมี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
1: มันมีอานเยอะมากครับคุณลุง
3: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อนนะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
3: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
0: สวัสดีครับ
3: นี่นะครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
4: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีครับสีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
1: ครับ
4: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
1: ครับ
0: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
1: เป็นลักษณะ
0: มันจะส่วนทาง
1: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
3: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอน

0: มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
1: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
2: ใช่
1: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสีอะไรฮะ
2: สีดำ
1: สีดำ
2: เนี่ยสว่าง
1: สว่าง
2: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
3: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยหมอ
1: สีกีบบัว
3: ใช่ค่ะ
2: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
2: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
1: ครับ
2: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
1: แล้วก็มาผสมกับหลังอ้ายอีกรอบนึงเงี้ยฮะ
2: ใช่ครับ
1: คือคุณไม่ใช่หลังอ้ายมาแต่แรกถูกไหม
2: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
3: สวยค่ะสีสวยสีสวยเช
2: ี่
3: ยว
2: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
1: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับ
2: คือหนึ่ง
1: ผ่าหลังอาเนี่ยครับ
2: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
1: ตรง
2: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
1: ครับ
2: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
1: ครับ
2: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ฉากขาหน้าครับ
1: ฉากขาหน้าน
0: ี่ขาหน้า
2: ตรง
0: นี
2: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
1: คร
2: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
1: ครับ
2: แล้วก็ลงมาถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
3: ค่ะ
2: อุ้งเท้าต้องหนาครับ
0: อ๋อ
2: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาน
0: ิดมีเนื้อขึ้นมา
2: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นนั่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตัวนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
1: ครับ
2: ต้องไม่แบบก้าวร้าว
1: ครับ
2: ต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
3: คุณหมออ้อยค่ะหนูมีคำถามมาถามมีแล้วค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
2: อันเนี้ยอานลูกศร
1: ลูกศร
2: ที่คนส่วนมากจะนิยมอะครับนี่เป็นหัวลูกศร
3: แล้วนี่เป็น
2: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอานเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
1: ก็เป็นยาวๆอย่างเดียว
2: ใช่ครับถ้าอานพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่
1: อ
2: ยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีตาร
1: ์
2: อานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านเล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอานลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: คือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลางๆ
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่คะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาล้างอ่านเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกตินะครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: ใช่ครับ
0: น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาอ้อย
0: หมาอ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็กชิว
2: า
0: ว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัว
2: เข
0: าเป็นอายุไขของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่ที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัข กันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็กๆเขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะ
0: ค
3: แล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมอไอ้ชาย
0: นี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่

0: สู้งูได้
1: อันนี้คือความเชื่อ
0: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
1: นั่นคือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอ่ะ แต่ว่าตอนคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
0: ครับใช่
1: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไรไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
1: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูเลยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
1: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยนะเนี่ย
0: อ๋อไปทา
1: ทากรรมฐานไว้
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหม
1: อคือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะ
2: นิดนึง
1: แต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เลื้อนตายหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าขี้เลื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเน
2: ี่
1: ยเอางี้ผมตรวจให้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือจะเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
4: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
5: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
4: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือร่างกายมันต่อสู้ละ
5: ครับครับ
4: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
2: มันจะสู
4: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้นแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องโทรทัศน์นี่มาสรุปนี้โรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเนี้ยคราวนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงขอบหูด้วยครับ
5: ขอบหูครับ
4: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
6: ไม่มี
4: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้างๆ
5: ที
4: ่สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
5: นี่คนถนัดท่านี้เลยนะ
4: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันก็จะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามโบราณเลยเหรอครับที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
7: อ๋อแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกลจา
4: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
7: สุภลักษณ์
4: สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้
7: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
4: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
7: นี่คุณพิมพ์ยุคคนบุญนาคอ่ะ
4: ครับ
7: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว

0: ครับ
1: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัวแล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ในสูญหายไปจากโลกแล้ว

0: คือแมวสีหมอกเนี่ยเขาจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
1: อันนี้นะมันมีสี่ชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสว่างแล้วก็แมวโคราชแต่สี่คนเนี่ยคล้ายเมฆพยัคฝนใกล้ฝนไม่ตกแล้วตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
2: ครับ
1: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เป็นแมวโกนจา
2: ครับ
1: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
2: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
1: เพราะโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
2: ครับ
1: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวเนี้ยแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
2: ครับ
1: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
2: ครับ
1: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
2: วิเชียรมาศ
0: วิเชียรมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจำเป็นไหมคะกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
1: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนบอกลักษณะปัญชพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
2: ครับ
1: ก็1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนไว้ว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช่
0: เราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
2: คือจริงๆอันที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเนี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ่วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ่วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ้วชนิดไหนอีกโหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
0: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
2: หวัดก็เป็นได้แมวเป็นได้
1: อย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่ง
2: ครับ
1: ให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีด
2: อ๋อเค็มไปอีก
1: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
2: ครับ
1: แมวเกิดขึ้นมากับโลกเป็นล้านปีมันไม่กินเกลือ
2: ครับ
1: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
2: ครับ
1: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
2: ครับ
1: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
2: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
1: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
0: 120กว่าตัว
2: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
1: ตอนนี้สุภลักษ
2: ณ์สุภลักษณ์เยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บแล้วคุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
1: ครับ
2: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
0: ค่ะ
2: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หัดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
0: จะช่วยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
1: ้ครับ
2: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิด

0: คุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคหนึ่งนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับเป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
1: ้
0: มากอดมาคอเคีย
1: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแ
0: มวอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวชีวิตได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับ
1: ใช่
0: ในสุนัขเนี่ยก็ห้ามไม่กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมยังไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
1: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
2: Animal Speak

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของร้านนา

0: ของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
1: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
2: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
3: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเที่ยวคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกติดรางรถไฟวิ่งผ่านเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกิจกรรมระบายสีสร้างสรรค์ศิลปะชิมส้มแก้วผลไม้เอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเริ่มออกผลให้เก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่จุฑามาศผูกโพพาไปดูตัวอย่างอดีตหัวหน้าช่างภาพข่าววางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่บ้านทำเกษตรเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่บ้านคุณผู้ชมมีคุณย่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้ทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ละวันผมมีชีวิตของคุณยายในจังหวัดราชบุรีครับอายุ72ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังปีนต้นตาลเพื่อไปเก็บยอดอ่อนนะครับเอามาสารชะลอมหนามตาลขายที่ยังต้องปีนหาเลี้ยงชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณยายลำบากอะไรนะครับแต่ว่าชอบใช้ชีวิตสร้างความสุขให้ตัวเองแบบนี้ครับคนทั่วไปวัยหนุ่มถ้าปีนต้นตาลได้สูงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กำลังปีนอยู่นี่คือนางอัมพรผู้ระหงหรือว่าป้าตุอายุ72ปีครับเป็นชาวอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีที่ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถไต่ก้านตาลขึ้นไปถึงยอดที่มีความสูงเกือบ10เมตรนะครับจากนั้นใช้มีดอีเน็บเล่มเล็กเนี่ยค่อยๆบรรจงไปตัดใบอ่อนที่อยู่ใจกลางยอดออกมาใช้งานซึ่งออกมาปีนเก็บยอดตาลแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะจ่ายค่ายอดตาลให้กับเจ้าของต้นนะครับในราคายอดละ10บาทตามเช่นนี้มาแล้วกว่า20ปีครับการปีนต้นแต่ละครั้งจะต้องสำรวจด้วยว่ามีด้วงหรือว่าแมลงศัตรูพืชอื่นๆหรือไม่ที่มาคอยกัดกินทำลายต้นก็เพื่อป้องกันแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลไปด้วยครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้นตาลในพื้นที่เหลือน้อยลงทุกวันนะครับซึ่งหลังจากตัดแล้วประมาณ1เดือนนะครับต้นตาลจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ให้ได้ตัดกันเพราะว่าถ้าตัดใบตาลอย่างถูกวิธีเนี่ยต้นก็จะไม่เสียหายด้วยครับ
1: ไอ้วิธีตัดเนี่ยใบตาลเนี่ยจะบานแบบมือค่ะข้างซ้ายจะเป็นนิ้วก้อยเราจะไว้ที่ต้นเพราะใบมันเล็กเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับเราเราก็ไว้กับต้นข้างฝาเราก็จะเป็นนิ้วมันก็จะเล็กเราก็จะไว้ที่ต้นตรงกลางเนี่ยใบตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นใบเล็กมันจะเป็นใบเล็กแล้วเราก็จะเอาไว้ที่ต้นคือตัดไม่ได้เอาไว้ให้มันรอรับน้ำค้างเองที่ว่าต้นตาลที่จะไม่ตายค่ะที่เวลามันบานแล้วจะอีตรงอุ้งมืออุ้งตรงนี้เธอจะตัดทิ้งไว้เพื่อมันจะได้รอรับน้ำค้างค่ะรอรับน้ำค้างเลี้ยงต้นได้ก็คือเนี่ยมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะไม่เสีย
0: ยอดตาลที่ตัดได้รับประตูเอามาจากสารเป็นภาชนะแล้วก็ของใช้ต่างๆทั้งกระบุงกระจาดกระด้งนะครับแล้วก็ฉลอมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะฉลอมหนามตาลที่กำลังทำอยู่นะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนิยมทำขึ้นเพื่อใช้ใส่ลูกตาลก็อาศัยวิธีครูพักลักจำแล้วก็ฝึกฝนอยู่นานนะครับจนสามารถทำขายเป็นอาชีพได้แต่ละวันสารฉลอมลูกเล็กได้10ใบครับฉลอมลูกใหญ่ก็3ใบแล้วก็ไปวางขายยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็ขายส่งให้กับร้านค้าปลีกบ้างนะครับฉลอมหนามตาลที่ทำขายแบ่งเป็นขนาดเล็กนะครับใบละ20บาทขนาดกลางก็40บาทขนาดใหญ่60บาทสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีหากก็ออกนอกบ้านไปแล้วก็มีเพื่อนน่ะเราก็มีเพื่อนคุยไอ้นู่นไอ้นี่เราก็มีความรู้เรื่อยไปว่าเราจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่ทำอะไรดีมั่งนั้นเราก็มีเขาอยากจะรู้ของเราเราก็อยากจะรู้ของเขาอะไรประมาณนี
2: ้อารมณ์ไม่เหงา
1: ไม่เหงาเขาก็มีเพื่อนคุยเรื่อยไปแล้วมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยก็โอเคตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นอาชีพหลักเราต้องได้แค่นั้นพันแค่นี้เลือกไม่ได้เราถือว่าเราผ่อนคลาย
0: คุณยายนี่คล่องแคล่วว่องไวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีงกันเงินเลยเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้าตูก็บอกว่าเน้นกินข้าวกับน้ำพริกผักปลานึ่งปลาทอดกล้วยหอมแล้วก็หมั่นออกกำลังกายขยับขาเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันนะครับปล่อยว่างจากความเครียดในอดีตเนี่ยปีนต้นตาลยอดสูงๆได้สบายนะครับแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นก็เลยเลือกปีนต้นตาลที่อาจจะไม่สูงมากนักประกอบกับลูกหลานก็อยากจะให้หยุดพักไม่อยากให้ปีนด้วยครับ ผื่อท่านใดที่สนใจครับอยากจะอุดหนุนชะลอมหนามตาลของประตูนี่นะครับคุณผู้ชมติดต่อได้ที่เบอร์0817045973ครับสายเที่ยวคาเฟ่ครับมีร้านใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาฝากกันนะครับด้วยทำเลที่มองเห็นรถไฟวิ่งผ่านได้ชัดเจนเลยนะครับก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปของบรรดานักท่องเที่ยวกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมระบายสีชมรถไฟไปด้วยเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบมากเลยครับจังหวะที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับลูกค้าที่เฝ้ารอก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปรถไฟกันเพลินๆไปด้วยครับนี่เป็นคาเฟ่ที่ติดกับรางรถไฟชื่อร้านมุมระบาย

0: ในคาเฟ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็มีกิจกรรมเสื้อกอดก็คือให้คู่รักหลายคู่เนี่ยพากันมาระบายสีที่มือครับแล้วก็เอามือเนี่ยแปะลงไปบนเสื้อนะครับที่เป็นเสื้อสีขาวตามความต้องการหรือใครจะวาดระบายสีอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่จินตนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีค่าบริการเสื้อแล้วก็สีตัวละ250บาท2ตัว450บาทนางนัทธิกาผลมั่งอายุ55ปีแล้วก็นางสาวนิชาพัฒน์ผลมั่งอายุ24ปีหรือว่าน้องวายลูกสาวนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเนี่ยจะกลับมาทำคาเฟ่ที่บ้านเกิดให้มีกิจกรรมศิลปะแบบในกรุงเทพเขาบ้างนะครับจึงมีบริการให้เลือกราคาเริ่มต้นที่25บาทได้กระดาษวาดรูปนะครับมีสีให้เลือกใครถนัดสีช็อกสีเทียนสีไม้แล้วก็มีเฟรมผ้าใบเริ่มต้น89บาทระบายสีปูนพลาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้น39บาทส่วนเฟรมผ้าใบใหญ่ก็ราคา299บาทอันนี้จะแถมเครื่องดื่มโซดาแล้วก็ขนมปังปิ้งให้ส่วนในคาเฟ่ก็มีบริการกาแฟสดและเครื่องดื่มอื่นๆด้วยครับ
1: ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาก็จะเหมือนพูดกันประมาณว่าแบบเออยังไม่เคยเจอคาเฟ่แนวที่มีแบบกิจกรรมให้ทำระบายสีอะไรเงี้ยเขาว่าผลตอบรับดีค่ะมีแบบพ่อแม่พาน้องๆมาก็มีวัยรุ่นก็มีแล้วก็แม้แต่คนแบบสูงอายุอะค่ะเขาก็ไม่ชอบมาวาดรูปเหมือนกันบางคนจะพาพ่อแม่มาวาดรูป
0: แล้วก็มีกิจกรรมร้อยลูกปัดทำแหวนสร้อยข้อมือต่างๆให้เลือกทำกันได้ครับจะทำส่วนตัวก็ได้เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยให้ลูกค้าได้ฝึกสมาธิกันนะครับมีทั้งลูกปัดพลาสติกลูกปัดหินก็มีพ่อแม่พาลูกๆมาร้อยลูกปัดเล่นกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ตอน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดยาวจนถึง2ทุ่มเลยครับมีเบอร์ไว้ให้ลองสอบถามกันได้0919792495ครับหน้าหนาวแบบนี้ครับได้เวลาที่ชาวบ้านจังหวัดยโสธรพากันออกไปขุดหาปูนาที่อยู่ตามทุ่งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็เป็นช่วงที่ปูนามีรสชาติดีที่สุดเลยครับขุดก็ง่ายด้วยส่งขายก็ได้ราคาดีตัวนี้กิโลกรัมละ100บาทเลยนะครับ
2: ปูนา
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามทุ่งนาครับพอปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงไปสัตว์น้ำต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในนาข้าวเนี่ยก็จะพากันอพยพนะครับหาไปแหล่งอื่นที่ดีกว่านี้อุดมสมบูรณ์กว่านี้ไปอยู่กันส่วนปูนาก็จะพากันขุดรูลึกลงไปใต้ผิวดินที่ยังชุ่มน้ำอยู่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยครับก็เป็นจังหวะดีให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสำรานตำบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันออกมาขุดหาปูนาตามทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปูนาเนี่ยกำลังสะสมไขมันเต็มที่นะครับเพื่อรับกับอากาศหนาวจึงมีรสชาติอร่อยแล้วก็มันปูเนี่ยเป็นของที่อร่อยที่สุดในช่วงนี้เลยครับวิธีหาก็แค่ใช้เสียมออกขุดปูนาช่วงเวลาตอนเช้าไปจนถึงช่วงสายๆก็ได้ปูนาเพียงพอกลับไปทำอาหารกินกันที่บ้านนะครับและถ้าเหลือก็จะเริ่มแบ่งส่งขายกันนะครับตอนนี้ราคาขายเนี่ยกิโลกรัมละ100บาทนะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับอย่างป่นปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาปูนาชุบแป้งทอดก็ได้มีรายได้เฉลี่ยจากการขายปูนาอีกวันละ200ถึง300บาทเลยครับ
3: บ้านก็กลับบ่อผู้ลังคนกันกลับไปปน
2: ไปปน
3: เออผู้คนกลับไปทอดใส่แป้งใส่หอยนั่นสิล่ะผู้คนก็เอาไปดอง
2: โอ
3: ้ดองใส่นี่น้ำปลานั่นบ้าน
2: ช่วงปูมันนี่มันอยู่มันสิอยู่จักเดือนครับช่วงนี
3: ้มันนี่บ่
2: แม่น
3: อุ๊ยก็พูดแล้วช่วงอันฝนตกฝนแล้วมันจังเบิด
2: ฝนฝนบ่ครับบัดแต่ช่วงนี้สิแซ่บสุด
3: ก็นานนี่แล้วนานนี่แหละนานนี่มันคือนาปูเนาะ
0: ปูนานี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาทั่วไปนะครับนิยมมาไปย่างไฟกินกันแบบง่ายๆหรือว่าเอาไปทำเป็นแกงอ่อมลาบปูนาป่นปูนาจะชุบแป้งทอดหรือว่าเอาไปเป็นปูนาดองก็แล้วแต่สูตรใครถนัดนะครับมีอีกหลายเมนูที่ชาวบ้านเขานิยมทำกินกันนะครับซึ่งช่วงนี้การที่ออกไปหาปูนาแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะผ่านพ้นการเก็บเกี่ยวข้าวไปชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับข้าวก็ได้ใหม่อร่อยเป็นพิเศษด้วยปูนาที่หาได้ก็มีมันเยอะอร่อยเป็นพิเศษด้วยครับ ส่วนชาวอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับรายนี้ปลูกต้นอาบิวที่เป็นผลไม้นำเข้ามาจากไต้หวันจำนวน 1,500 ต้นนะครับให้รสชาติเหมือนกับกินผลไม้3ชนิดในลูกเดียวกันนะครับแล้วมีลูกดกตลอดทั้งปีด้วยถือว่าเหมาะเป็นทางเลือกปลูกพืชสร้างรายได้งามเลยครับตักกินได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คืออบิวเป็นผลไม้ที่มี3รสชาติในลูกเดียวกันนะครับก็คือมีกลิ่นหอมรสชาติคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับผสมกับเนื้อมังคุดแล้วก็ตาลตะหนดคล้ายๆกันไปหมดเลยส่วนเนื้อข้างในคล้ายเยลลี่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยนะครับแต่ให้ความหวานเบาๆกำลังดีคุณผู้ชมเป็นพืชทางเลือกที่น่าลงทุนปลูกนะครับสวนนี้เป็นสวนของป้าสายหยุดอยู่ที่หมู่1ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับของนางสายหยุดจันสว่างอายุ62ปีแล้วเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่หันมาเอาดีด้วยการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาป้าสายหยุดเล่าว่าต้นอบิวเป็นผลไม้นำเข้าจากไต้หวันนะครับเกือบ200ต้นเมื่อตอนปี2564เลือกเอามาปลูกแซมในสวนทุเรียนเนื้อที่15ไร่นะครับใช้เวลาปลูกประมาณ8เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายได้ครับกิโลกรัมละ100ถึง150บาทซึ่งแต่ละต้นนะครับจะเก็บลูกอบิวขายได้ประมาณ30กิโลกรัมต่อต้นต่อปีทำให้มีรายได้กว่า 500,000 บาทต่อปีครับปีนี้ป้าสายุดบอกว่าปลูกต้นอบิวเพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 1,500 ต้นนะครับหวังว่าจะโกยเงิน 2-3 ล้านบาทภายใน 1-2 ปีหน้านะครับเนื่องจากว่ายังมีตลาดรองรับอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเกษตรกรยังปลูกกันน้อยทำให้คนที่ปลูกขายก่อนได้ราคาดีครับขนาดลำต้นอายุ3ปีครับถ้ามีความสูงไม่เกิน 4-5 เมตรเนี่ยแตกพุ่มออกอันนี้ก็ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแลง่ายด้วยครับการดูแลก็ใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ครับและผลเนี่ยก็จะใหญ่ขนาด 3-5 ลูกต่อกิโลกรัมที่สำคัญคือลูกดกตลอดทั้งปีเลยครับไม่มีฤดูกาลใดๆทั้งสิ้นทำให้เกษตรกรนั้นเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งลูกอบิวครับเมื่อสุกเนี่ยก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภมงคลของชาวจีนด้วยครับ
4: หมายว่าเราปลูกไว้ 1,500 ต้นวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะปีหน้านะคะถ้าเราได้สมมติว่าได้กิโล50บาทเหมือนที่ว่าอย่างน้อย 1,500 ต้นปีหนึ่งเป็นเงินล้านค่ะก็อย่างน้อยก็ 2-3 ล้านเราสามารถที่จะทำเงินตรงนั้นได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีพื้นที่ปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วมีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถจะไปแซมได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือทำรายได้ให้ท่านตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพืชที่ไม่มีโรคสามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้อินทรีย์เป็นตัวตั้งนะคะเคมีก็เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องใช้ยาฉีดแค่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรืออย่างของเราจะใส่ภูเขาไฟเป็น
0: วางขายที่หน้าบ้านแล้วก็มีขายตลาดออนไลน์ด้วยครับแต่ละวันจะมีเกษตรกรจากหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาเก็บผลสดแล้วก็มาชิมกันถึงสวนด้วยก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีด้วยครับต้นพันธุ์อันนี้ก็ขายกันต้นละ 50-500 บาทตามขนาดความสูงครับสามารถเอาไปปลูกแซมได้ทั้งสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าอบิวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับฉะนั้นปลูกใต้ต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงาก็ได้ผลดีครับตอนนี้แปลงปลูกต้นอบิวนี้ของป้าสายหยุดนะครับถือว่าเป็นรายแรกๆของจังหวัดตรังแล้วก็เป็นรายที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดไปเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากซื้อต้นพันธุ์หรือว่าลองชิมดูมีเบอร์ไว้ครับ0864763349นะครับแล้วก็เปิดสวนให้ไปเที่ยวไปลองชิมกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับผลไม้อีกชนิดนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ปลูกกันเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งด้วยครับแล้วมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงน่าจะไม่เกิน100ไร่ครับนั่นก็คือส้มแก้วครับตอนนี้เริ่มออกผลเก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่กันแล้วครับจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่แล้วก็ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่ให้รสชาติดีเยี่ยมนะครับเป็นพืช GI แล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งกำเนิดของผลไม้อีกชนิดนะครับให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงไม่เกิน100ไร่ครับนั่นคือส้มแก้วครับอย่างสวนนี้ของนางพวงทองพวงสวัสดิ์อายุ56ปีรับเป็นเจ้าของสวนส้มแก้วตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปลูกส้มแก้วมา 20กว่าต้นมานานกว่า30ปีแล้วครับแล้วก็ให้ผลผลิตทุกปีด้วยอีกอย่างนึงก็คือดินในตำบลบางสะแกครับถือเป็นแหล่งปลูกส้มแก้วที่ให้ผลผลิตและรสชาติที่ดีมากครับเนื่องจากว่าดินเป็นดินเหนียวปนร่วนที่เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาตะกอนของน้ำเหนือมาทับถมแล้วก็น้ำจืดรวมกันนะครับทำให้มีธาตุอินทรีย์วัตถุต่างๆอุดมสมบูรณ์เยอะเลยครับต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปครับจะให้ผลผลิตประมาณ100ถึง300ลูกต่อฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นด้วยและเมื่อผลผลิตได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานนะครับก็จะเริ่มนำเอาใบตองแห้งเอามาห่อผลไว้ครับเพื่อป้องกันหนอนแมลงต่างๆแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มักจะมาเจาะผิวส้มนะครับและก็เป็นเคล็ดลับสำคัญด้วยที่ช่วยให้ผิวส้มแก้วเนี่ยออกสีเหลืองทองสวยงามเลยครับส่วนรสชาตินั้นครับเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานกำลังดีครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีราคาขายนะครับจากสวนตอนนี้กิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับ
5: เราขึ้นน้ำช่วงมกราเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่า12เดือนน่ะส้มแก้วเนี่ยจะมีระยะเวลาของลูกเขาประมาณ12เดือนที่ตัดได้เลยนะคะ
6: ครับตลาดเป็นยังไงครับขายดีไหมมีคนมาซื้อ
5: บางส่วนเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากสวนอย่างที่สวนเนี่ยจะขายปีกส่วนมากจะไม่ได้ขายลงเข่งขายพวกคนกินพวกคนเอามาซื้อไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ครับ
0: ปัจจุบันที่สมุทรสงครามทั้งจังหวัดนะครับน่าจะมีพื้นที่ปลูกส้มแก้วกันไม่เกิน100ไร่ครับและปลูกกันมากที่สุดก็คือตำบลบางสะแกนี่แหละครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามก็จะส่งเสริมชาวสวนนะครับให้หันมาปลูกส้มแก้วกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ครับเพื่อเอาไว้เสริมรายได้เพราะว่าเอาไว้ปลูกแซมในสวนส้มโอหรือว่าสวนลิ้นจี่ก็ได้เหมือนกันแม้จะให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งก็ตามแต่ว่าด้วยรสชาติเนี่ยเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคครับทำให้ราคาจากสวนไม่เคยขายต่ำกว่ากิโลกรัมละ50บาทเลยอีกทั้งตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับยังเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลเขานิยมนำมาขึ้นหิ้งเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับยิ่งเป็นช่วงเทศกาลต่างๆอย่างตรุษจีนอย่างปีใหม่ตอนนี้ครับก็จะขายดีเป็นพิเศษเลยครับแม้ว่าส้มแก้วให้ราคาดีก็ตามนะครับแต่ว่าการดูแลค่อนข้างอาจจะยากต้องพิถีพิถันนิดนึงคนก็เลยยังปลูกน้อยอยู่ครับทางเกษตรจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมให้ชาวสวนหันมาปลูกกันให้เป็นอีกพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานนะครับหลายคนอาจจะวางแผนกันมาล่วงหน้าเป็น10ปีหรือว่าอาจจะรอใกล้เกษียณก็ค่อยคิดวางแผนจากปัจจัยต่างๆแล้วแต่สะดวกกันแต่ว่าไม่ว่าจะพร้อมวางแผนกันตอนไหนครับถ้าถึงวันที่เกษียณแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับแผนที่เลือกกันทุกคนนะครับวันนี้พาไปชมตัวอย่างผู้ที่เกษียณมาเกือบ1ปีแล้วนะครับกับความสุขหลังเกษียณติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
7: ที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณเพื่อทำเกษตรเปิดสวนบ้านป่ากลางนาตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จนปัจจุบันนี้เกษียณอายุงานจากอาชีพหัวหน้าช่างภาพข่าวมา1ปีแล้วแม้บทบาทจากอาชีพจะสิ้นสุดลงแต่บทบาทใหม่ของชีวิตกับงานเกษตรถือว่าเพิ่งเริ่มต้นให้เรียนรู้ใหม่อยู่เสมอและสร้างความสุขให้กับนายวิเชียรบุญแจ้งหรือนากลางเจ้าของสวนบ้านป่ากลางนาลงมือทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ
8: เรามีต้นทุนตรงที่ว่าเรามีที่อยู่แล้วอันนี้เป็นที่มรดกที่พ่อแม่เขายกให้อะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมก็ก่อนเกษียณ15ปีนะวางแผนก่อนเกษียณที่มาทำตรงเนี้ยใช้เวลา15ปีคือซึ่งทำข้าวก็ข้าวไว้4ไร่อันนี้คือไว้ทำให้กินเองเราไม่ได้ทำขายแต่ถ้าเหลือเราก็ขายแล้วนอกนั้นก็จะมีเลี้ยงไก่ทำเห็ดแล้วก็ปลูกผักนี้เราก็อย่างปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้เคมีเราก็แบบเหมือนคือกินด้วยเหลือเราก็ขายคือแค่นี้เราก็ใช้ทฤษฎีที่เราแบบเคยผ่านมาประสบการณ์อะไรมาที่ว่าทำกินถ้าเหลือเราก็ขายอะไร
7: ที่ดินทั้งหมด20ไร่แบ่งออกเป็นขุดบ่อกักเก็บน้ำ3บ่อที่อยู่อาศัยนาข้าวสวนและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนพื้นที่โดยรอบปลูกป่าเป็นแนวกันชนสารเคมีเพราะเป้าหมายหลักการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้านและใช้ด้านการเกษตร

0: ษตรช่วยลดรายจ่ายค่ะ
1: ก็สมัยที่มาอยู่แรกๆตอนนั้นยังจุดตะเกียงอยู่ใช้ตะเกียงน้ำเรามีเราก็ต้องตักใช้อะไรเงี้ยพอเมื่อ10ปีที่แล้วนะระบบใช้พวกโซลาร์เซลล์ค่อนข้างแพงมากแต่เราก็ล้มลุกคลานมาตลอดจนกว่าที่มาอยู่จนเสถียรเนี่ยก่อนเกษียณนี่แหละที่นี่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทั้งปั๊มน้ำปั๊มอะไรมันก็เหมือนเราเสียค่าน้ำค่าไฟไปล่วงหน้ามันถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เราไม่ต้องไปอะไรกับมันเพราะว่าเราใช้พลังงานพวกธรรมชาติหมดอะไรเงี้ย
0: ส่วนวิถีชีวิตในแต่ละวันทุกเช้านักลางจะนำ3ล้อคู่ใจออกไปตัดหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานเพื่อ นำมาเป็นอาหารให้กับไก่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: อันนี้คือถ้าไก่กินพวกเนี้ยพวกหยวกเนี้ยมันจะทำให้แบบระบบการถ่ายของมันจะดีเนี่ยมันเป็นพวกอันเนี้ยระบบการย่อยเขาเรียกว่าย่อยอะไรเนี่ยเนี่ยเราถึงต้องเอาตอจวกเนี่ยจะต้องเป็นให้มันกินทุกวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเนี่ยแต่เอาไปไม่เยอะหรอกก็ไปแค่นี้แหละ
0: ตัดหยวกกล้วยได้ตามต้องการแล้วก็ไปหาผักตบชวากันต่อค่ะ
1: มันใช้ได้หมดแหละ
2: ใช้ได้ทั้งกอเลยค่ะผักตบชวาค่ะช่วงลำต้นขึ้นมานี้นะคะก็จะไปให้ไก่กินค่ะส่วนรากนะคะก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยนะคะ
1: เอาไปใส่โคนต้นไม้ในปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ย
2: เป็นปุ๋ยอย่างดีนักการคะแล้วทำไมเราถึงได้ต้องเอาผักตบไปให้ไก่กินด้วยคะ
1: อันนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีธาตุอาหารนะพวกนี้มันจะมีเป็นพวกเนี่ยลำต้นมันเนี่ยไปช่วยเสริมเขาเรียกว่าเสริมไข่แล้วก็ให้ไก่โต
2: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะเหมือนก็เป็นอาหารเขาเรียกให้มันรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่คุณค่าทางอาหารสูงไอ้ผักตบเนี่ยแต่เราต้องไม่ใช่ไปให้มันกินอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปสับเนี่ยตัดเนี่ยตัดอันนี้ออกใช่ไหมตัดอันนี้ปุ๊บรากมันแล้วก็เอาแต่ต้นเนี้ยสับหั่นเหมือนหั่นผักทั่วไปแหละ
2: ค่ะ
1: แล้วก็รากมันเนี้ยเราก็เก็บใส่เข่งไว้แล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยอีกหญ้าหวานคราวนี้เขาเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอล
2: ค่ะ
1: หญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนจะสูงที่สุดในไอ้ผักที่เราไปเอามาอย่างหยวกกับผักตบแต่อันนี้คือจะเป็นตัวเอกหรือตัวเด่นเลยไก่ชอบกินมากเพราะไก่เหมือนไปบำรุงแล้วไก่จะโตจะอ้วนขนจะเป็นมันเพราะโปรตีนมันสูงคือเราจะปลูกไว้ประมาณ 50-60 กอเพราะว่าแต่ละกอพอเราตัดเนี่ยมันต้องใช้เวลา 45-50 วันมันถึงจะรัดมาใหม่คือเราถึงจะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องปลูกไว้60หลุมหรือ90หลุมมันยังมีอยู่ข้างหลังอีกข้างหลังปลูกคือต้องพอเราตัดคือพอมันถึงรอบมันเราก็มาตัดอย่างน้อย 45-60 วันเราก็จะตัดได้ใหม
2: ่
1: ตัดเนี่ยอย่างงี้นี่เราก็ตัดเสร็จตัดแล้วเราตัดเราก็ตัดโคนมัน
2: ตัดโคนเลย
1: ตัดโคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราตัดเพราะว่าเราใช้มันแตกใหม่

0: แต่ก่อนก็ใช้เครื่องพวกนี้ใช้เครื่องสับเหมือนเป็นเครื่องเราซื้อมาเหมือนทุ่นแรงไงแต่พอเราผลมาแล้วแต่พอเราใช้เครื่องเยอะมันเป็นใยอย่างพวกผักตบเนี้ยผักตบนี่ตัวดีเลยเนี่ยพอบดปุ๊บจะเป็นใยพวกนี้ไก่มันกินไม่ได้จริงมันติดมันก็ไม่กินเราก็เลยเปลี่ยนมานั่งสับให้ดีกว่าถึงจะเสียเวลาแต่ประมาณไก่60-70ตัวนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องให้ได้อย่างผักตบเข่งไอ้ผักตบเนี่ยจะต้องได้เนี่ยกะละมังผักหวานอันเนี้ยอย่างน้อย2กะละมังต้องให้ได้3-4กิโลผสมกับหัวอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มานั่งสับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเสียเวลาอะไรมากไง
1: หลังจากสับหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานแล้วก็จะนำไปให้ไก่กินพร้อมทั้งเก็บไข่ไก่ประมาณ50ฟองต่อวันส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองที่เหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้เสริม

0: ริมค่ะ
1: ถามว่ามีรายได้อะไรไหมรายได้ก็คือกำไรหรืออะไรเนี่ยกำไรคือความสุขแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมวันละ100-200เนี่ยอยู่ได้เพราะว่า1ค่าใช้จ่ายอะไรเราไม่มีเพราะเราลงทุนไปหมดแล้วไงเนี่ยอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างข้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราก็ปลูกไว้กินเองผักเราก็ปลูกกินเองไข่เราไข่นี่ทุกวันกินจนเบื่อแล้วไข่อ่ะเพราะว่าไข่วันนึงอ่ะ40-50ลูกเนี่ยเราเก็บแล้วก็เราก็แบ่งไว้กินแล้วก็ที่นั่นเราก็เอาไปขายแค่นั้นอันนั้นคือความสุข
0: ทั้งวันมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณนี้เป็นโรงเรือนเห็ดนางฟ้าช่วงนี้จะเริ่มวางก้อนเห็ดชุดใหม่ค่ะมาในช่วงนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเขียวเพราะสวนบ้านป่ากลางนาแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมค่ะ
1: ว่าที่นี่เราไม่ได้ทำนาเยอะไงนี่ทำแค่4 ไร่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเพราะว่าใช้รถเกี่ยวก็ไล่นึงก็ตก600 กว่าบาทก็ใช้คนก็พอๆกันแต่ที่เราต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่า1เราไม่ต้องการให้ข้าวของนาอื่นมันมาปนที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดใช้รถเกี่ยวมันก็ยังค้างอยู่ในในท่อในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเกี่ยวคราวนี้อย่างรถเกี่ยวบางทีดินเนี่ยมันจะทําให้ดินนาเราแน่นเราก็เลยใช้คนพอใช้คนเราก็นึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนที่พ่อแม่เรานี่ก็ถือว่าเราก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เรายังใช้คนเกี่ยวอย่างนึงเราก็เหมือนกับเราก็คือเราก็ให้เขามีรายได้มีแรงงานแค่นี้เนี่ยเพราะมันแค่4ไร
0: ่การใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนำมาปรับใช้ด้านการเกษตรทั้งปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์เกิดจากการวางแผนความมุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จอยู่อย่างมีความสุขในวัยเกษียณค่ะ

จริงๆงานเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมมีเรื่องให้ต้องแก้ไขต่างๆให้เรียนรู้อยู่เสมอด้วยแต่ว่าถ้าตั้งต้นเริ่มจากใจที่รักแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายเป็นชีวิตหลังเกษียณที่เลือกแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอบต. อ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะครับพาเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะครับไปกำจัดต้นกาฝากที่ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนนะครับเพื่อเตรียมพัฒนายกให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเกาะเทียนแห่งใหม่แล้วก็ดูแลรักษาอนุรักษ์ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนที่ทุกวันนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพุธเวลา 3:30 น. เวลาเดิมสวัสดีผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเป๊ะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ่ะอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับ
3: ครับ
0: โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนเหรอฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คนแต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
3: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
3: นะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมาให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
3: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควรเป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
3: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งกลางวันของโรงเรียนมัธยมน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
3: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
3: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ.เปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ.นะครับไปพบครูปัทนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอ.ทางนู้นใช่ไหมครับ
3: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัทนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบรรเจิด

0: ก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆนักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
1: คุณครูปัดหรือเปล่าครับ
0: ครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับ
1: ทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
1: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
2: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงพอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
1: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
2: ใช่ค่ะหงอยเหงาง่วงเพลีย
1: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
2: ไม่ใช่คือคักแอคทีฟ
1: คือคักแอคทีฟ
2: ดีด
1: อ่ะแต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
2: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
1: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
2: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำๆ
1: แล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
2: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลแล้วทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
1: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
2: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5 หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมากๆ

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียนใช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ้าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจันทร์อุ่นนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์ซ
0: ูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขาใช
0: ่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรนี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกง
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำของเราไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ

0: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
1: ได้
0: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
1: ครับ
0: ผ
1: มสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับ
2: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
3: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
4: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
3: ์พี่ปัดนี่คือ
4: ครูปัดธรรมาพร
3: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: จริงไหม
4: ใช่ค่ะ
3: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
3: ่
4: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัด
3: ผัดฟัก
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ผัด
4: ใช่ค่ะ
3: นะฮะเด็กก็เบื่อ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
4: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
3: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
4: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
3: ว้าว
4: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
3: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
4: ใช่คำถามน
3: ี้อร่อย
4: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
3: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
4: ค่ะ
3: คราวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะคร
4: ับ
3: เปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
4: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
3: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
4: ใช่
3: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
3: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
4: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
3: เป็นเรื่องจริง
4: ใช่ค่ะ
3: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
0: ทางนี้เลยครับ
3: ทางไหน
0: ทางนี้ครับ
3: แล้วปานจะพาไปไหนเนี่ย
0: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
1: สวัสดี
3: ครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
0: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
3: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
0: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อโภชนาการ
3: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
0: ้ขนาด
3: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทุกอย่าง
0: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปัดให้เธอแล้ว
3: ครูปัดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
0: ครับ
3: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
3: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับปัดหน่อย
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
3: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนใหญ่เล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
1: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
3: เห็นมั้ยตอนเรียนอยู่ไหนทุเรียน
0: ใจละลายใจละลายใจละลาย
3: ไม่ต้องเลย

0: ไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
1: อย่าเอ็ดไปครับ
0: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
0: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอนแต่เป็นขนมปังโฮวีตด้วย
2: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
0: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
2: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้องที
0: ่ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนม

0: ั่งเองแล้วก็ใช้แป้งโฮลวีทใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
1: แ
0: ต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ไม่ใส่สารกันบูด
1: ขอดูขนมปังล้วนๆหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหนนี่เป็นอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีโรยงาจะมาผู้ชม
2: นี่ธัญพืชด้วย
1: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
2: ซื้อเป็นล็อตมา
1: ใช่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
2: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
0: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเก่งมากเลย
0: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
1: ใหญ่ขึ้นมานิดนึง
0: ใหญ่ขึ้น
1: ซึ่งหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
0: ใช่
1: เพราะแคลอรี่มันเกิน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮลวีทแล้วแล้วได้อะไรอีก
0: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
1: ่
0: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
1: ๆ
0: แล
1: ้
0: วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
1: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮลวีทโปรตีนได้จากหมูและส่วนหนึ่งได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมูเล็กๆน้อยๆแล้วจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
0: ์
1: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
0: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
1: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ล1คำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
0: ้
1: สล
0: ั
1: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอส
0: ฟูคอส
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับวันหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกินกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำพึ่งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
4: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
1: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
4: หิว
1: นึกแล้ว
4: หิวแล้ว
1: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
4: ครับผมอาจารย์ครับ
1: ไปไหนต่อ
4: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์
1: เราไปนั่งกินเลยเหรอ
4: ครับผม
1: เด็กยังไม่มานะ
4: กินก่อนครับ
1: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ค่ะ
1: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
2: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
3: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
4: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับ
3: ครับผม
4: ไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
3: อ้าว
4: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอ
3: อ
4: ืมเขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
3: ็
4: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
3: ก็ลูกหลานเราทั้งนั้น
4: ลูกหลานเราทั้งนั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
4: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
3: อาหารจานสุกคืออาหารแห่งอนาคต
4: ถูกต้องครับ
3: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
4: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
3: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
2: ใช่ค่ะ
1: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
2: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
1: หางแล้วครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
2: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่นี่
1: อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
2: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
2: ส่วนสะโพก
1: กรอบมาก
2: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
1: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
1: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
2: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ก่อนย่าง
2: 60ไปปลายจนถึง75 76
1: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
2: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
1: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
2: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
1: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
2: ใช่
1: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
2: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
1: ไม่ต่างเน
2: า
1: ะ
2: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
1: ใหญ
2: ่ยิ่งตัวใหญ่
1: ม
2: ัน
1: ก็จะเยอะ
2: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
1: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
1: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
2: อันนี้เขาเรียกว่าขาหน้า
1: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
2: ๆ
1: แนะนำขาหน้า
2: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
1: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
2: สะโพกค่ะ
1: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
2: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
1: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไง

0: ไรออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: หรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: ยังไงครับเราก็ฉีกก็ต้องโขกออกมาจับคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลางม
1: ั้ยใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: มือจ
0: ะ
1: ว่า
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตราดผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็มแล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
1: มันเหมือนมันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
2: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
2: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
2: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
2: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
2: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2อย่างเลยผงพะโล
2: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
2: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามันมีน้ำตาลอยู
2: ่ใช่ม
0: ัน
2: จะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
2: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
2: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
2: ใช่ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่

0: มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: คือทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: 1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
2: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไก่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณ 5:30 อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกําลังกาย 7:30 ถึง 8:30 ก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
2: ะ
1: แต่ที่เรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาอีกก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
2: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยสร้างตลาดเลย
2: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดร โอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
2: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
2: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยเลยกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
0: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: อันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
2: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือก
1: โอ้ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อันของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได
1: ้ร้านนี้
2: เขาใจดีเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: เย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
1: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
1: เหลืองน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีนะครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็
1: ใส่แป้งครับแป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: น้ำ
1: ครับผมมา
3: น้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วย หน้าด้วย
3: ต้นหอม
1: หอมเจียว
0: ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับ
1: เขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวหยุดเทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
1: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
1: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
1: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
4: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
1: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่ที่เราซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
4: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
4: มันสีม่วงอะค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณค
1: ่
4: ะขอบคุณค่ะผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
1: แล้ววันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะ

0: ครับผม
1: ปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
1: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
1: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
1: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงวิคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
1: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
1: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
1: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
2: ใช่ค่ะ
1: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
2: ค่ะ
1: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกขึ้นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างขึ้นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยเข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรมั้ยเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

ว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความรู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก ่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
5: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
8: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
8: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
8: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
8: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สัตว์สุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
4: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
8: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
4: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เรา

0: เอ้ยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ใช่เขาเป็นพี่น้องกันมาจากปีแล้ว
1: ด่ามาไอ้ยังบัดเนี่ยก็เป็นมาตั้งเกิดพุ่นแล้วเนาะ
0: เฮ็ดยังเพื่อน้องได้บ
1: ่สิให้เฮ็ดยังบัดเนี่ย
0: บ่ไหวแล้วปวดแข
1: นเป็นบัดนี้ว่าเป็นไส้ห้างแล้วพี
0: ่โอ้ตายตายตายตายกระโจกกับไปไม่ได้โอ้
1: ที่เป็นวันนี้
0: ป้าเจ้าว่าเปล่าไปอ่ะแล้วแล้ว
1: โอเคจัดไป
0: โอ้ย
1: ครับทราบอันนี้ก็ล้มอยู่แล้วเนาะ
0: แต่ว่านี่มันเขตชุมชนเขาว่าให้ขับแล้วไม่เห็นอีป้ายน่ะแล้วอีกอย่างอันนี้มันเล่นทรายเขาว่าให้ขับแล้วมันอันตรายเข้าใจบ
1: ่แต่ที่นี่ไม่เห็นดอก
0: เปล่าแช่งไอ้เนี่ย
1: เห็นว่าน่ะ
0: โอ้ยเนาะนายคนนี
1: ้เอ้าเป็นรถมูโตป่ะน่ะ
2: รถข้างหลังอ่ะบีบแต่ไล
3: ่รีบก็ไปก่อนเลยจ้าไม่ต้องรอจ้าใช้ไปเลยจ้า
1: ดีขึ้นแล้วบอกเฮ
0: ้สิมาดีขึ้นที่อย่างเนี่ยไปคิดว่าเจ้าของซื้อไม่กี่หอยครับแซ่หัวสิล่ะ
1: จือบ้าบาทเนี่ยหอดญาติเจ้าของแล้วจังไม่สำนึกนี่แค่ปวดขี่นะมันบ่มีเหตุผลที่ต้องไปแลนเล่นขัวซ้ำ
0: ฉันยังตอบย้ำซ้ำเติมกันครับเนาะ
1: เอาเป็นเฝ้าร้ายเดือดจัดแห่
0: จงเปิดสวิตช์ไฟเห็นอย่างนี
1: ้เอาก็ไม่อยากให้เครียดเนาะ
0: โอ้ยเนาะ
1: มันจะเป็นเวลามาตลกได้นี่
0: ใจเย็นๆมาแล้วจ้าเจ้าเขาไม่ยังแบบนี
1: ้ว่าเขาที่ห้องน้ำ
0: ปะทันแล้วจ้าโอ้ย

ันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้

0: เทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี้ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: หลวงพ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยและหนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็นหนึ่งนาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดที่ข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะและต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่าง

0: ร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
1: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
2: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
3: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้
0: อโอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่โหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านมาครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับ

0: วัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มาจังค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาของเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้วพอแล้วอย่า
0: เอาพอแล้ว
1: ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเตศและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
2: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามไปครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก
0: ่ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี
2: ่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึง
0: กระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

ห่างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับ

จากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี่มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: คุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองมีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยินดีไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

นนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาต่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
2: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
2: ับ ได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางมาตรการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาคราย

0: อย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
1: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัวหน้า
1: แล้วโมวันนี้มีประชุมด่วนนะที่บริษัท
0: ครับผม
1: เจ้านายจะเข้ามาเป็นเองเลยผมจะมีเรื่องใหญ่ฟังอยู่ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: รีบไปไหนวันเนี้ย
1: รีบเข้าไปเลยนะจะช้าหรอ
0: ครับผม
1: ด่วนเลยนะ
0: เดี๋ยวรีบเข้าไปครับผมครับ

0: ็นายขับรถภาษาอะไรของนายอ่ะ
1: ขับยังไง
0: เอ้ายังไม่น่ามาถามอีกก็เห็นอยู่ว่าขับรถแช่ขวา
1: แล้วไง
0: ถ้าจะขับช้าๆแบบเนี้ยทำไมไม่เบี่ยงออกไปเลนซ้ายล่ะคนที่มีธุระด่วนจะรีบไปอยู
1: ่แล้วที่นายล่ะคนอื่นก็บีบแต่นายทำไมไม่หลบให้เขาเขาก็อาจมีธุระไปเหมือนกันดีไม่ดีอ่ะก็อาจจะมีเหตุจำเป็นยิ่งกว่านายก็ได้เช่นพระญาติที่ป่วยหนักไปหาหมอถ้าเกิดไปไม่ทันทำไงแล้วเวลาคุยกันทำไมต้องอารมณ์เสียเสียงดังใส่กันด้วย
0: ก็อยากให้รู้สำนึกไงทีหลังจะได้ไม่ไปขับแบบนี้อีก
1: คุยกันดีๆก็ได้ถ้าต่างคนต่างแรงใส่กันเดี๋ยวก็มีเรื่องชกต่อยกันเหมือนตามคลิปที่ออกในโซเชียลอีก
2: มาทุกทางอะไรผมก็มาผม
3: เนี่ย
2: ผม
3: ใหญ่แล้วเนี่ย
2: เอาอะไรล่ะ
3: เฮ้ยเอา
2: อะไร
3: มาเนี่ย
2: เอาอะไรล่ะ
3: ผ
2: ม
1: ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันให้อภัยกันได้ก็ให้คนไทยด้วยกันแท้ๆ
0: เออแล้วนายเป็นใครอ่ะทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลย
1: ฉันเหรอฉันก็เป็นจิตสำนึกของนายไงนายอ่ะเที่ยวไปบอกคนอื่นให้รู้สำนึกแต่ตัวของนายเองอ่ะยังไม่รู้จิตสำนึกของตัวเองด้วยซ้ำก่อนที่จะไปบอกใครอ่ะให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเวลาใช้รถใช้ถนนน่ะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันถ้าทำแบบนี้ได้เหตุการณ์แบบเนี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นจำไว้นะขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายโอเค

0: โ
1: ถ่สวัสดีครับ
0: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
1: มองไปที่เนี่ย
0: ฮะพาหูรัต
2: พาหูรัต
1: ใช่
0: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก
1: ่ถูกต้อง
0: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
1: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหูรัต
0: ได้ได้นำเลยครับ
3: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหูรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
4: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
5: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
6: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉย
5: ๆตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียวมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
6: พอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
5: ที่ตรงนี้เลย
6: ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
4: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
6: ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
4: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
6: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
5: ชื่อมาม
6: ่
5: า
6: ร้าน
5: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
6: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
4: ๋อช่วยเหลือ
6: หลายหลายคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่าโดย
5: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
6: ่ใช่แล้วครับ
4: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
6: นับถือ
4: เป็นญาติพี่น้อง
6: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
5: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
6: ี่
5: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
6: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะมีตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
5: ็รสชาติแตกต่างกัน
6: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
5: รสจะอ่อนกว่า
6: อ่อนกว่าด้วยครับ
5: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
6: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
5: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
6: ใช่ครับ
5: มี2แบบ
6: มีทั้ง2แบบเลย
5: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้ง2แบบ
6: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
4: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
6: ก็จะเป็นชีสนมครับชีสที่ทำมาจากนม 100% เลย นมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
4: คร
6: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่เขาเรียกมะนาว

0: เอาหรือว่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ถ้าบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันวันที่สองก็จะได้กินชีสกันแล้ว
1: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารบางสวิรัติ
1: เมนูแนะนำนี
2: ่พูดถึงว่าเป็นเพราะใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
0: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอด
2: อ
0: าหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสัญญาปานีมักคานี
2: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลัก
0: ชีสเป็นหลักเลยครับอยาก
2: จะให้ท่านกับเรานี่อยาก
1: อธิบายให้ฟัง
2: การทำ
1: ทำยังไง
0: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผันผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอกเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทําเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต
1: ์
0: มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
1: ตําให้เป็นผงเลย
0: ตําให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียเราก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
1: ก็คือเราเอาเครื่องเทศที่ตำนะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
1: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
1: ้เอามาวางข้างหน้า
0: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
1: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้ว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
2: ได้

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: เอ้าลองชิมดูอร่อยไหม

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคําว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พอเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรไงแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่8 90ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟดิเนียงจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะตัดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโลกกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

บ้านนนเกาะสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนเกาะก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับและทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโน่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโน่นกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ

0: ผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: หนูเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงาน

้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่

0: chân hại, xấu khổ. Cô
1: đấy làm chắc áo bộ áo luôn.
0: Chịu khổ.
2: ได้ๆยังมาเนี่ยเฮ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
5: ไม่มี
4: ค่ะถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ท่านถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา7นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติ ดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียรรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคดชวัตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

ครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปัน

ุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเกินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือน

พื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่ที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการ

0: ูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อพ้นโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้เป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวให้เป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อยสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้

0: 抵度饮直。
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่ไ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่นี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
4: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
4: ใช่ครับ
3: ว้าว
4: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
4: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
4: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
4: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
4: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
4: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลงค
3: ือ
4: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบน
4: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วย
3: ครับ
4: นะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
4: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับ บนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
4: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
4: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
4: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
3: ่
4: ว
3: ่
4: าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
4: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี่นักกีฬาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
4: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นโรงเรียนต
3: ั
4: วแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอยากทำ
4: ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
4: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
4: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
4: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
4: พอเล่นได้ครับ
3: ม
4: ัน
3: แบบไม่ได้ยากถึงขั้น
4: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
4: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้ง อดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับ
3: เด
4: ี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
3: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพีวอทค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอะเห็นทุกคนหมุนตัวได
4: ้
3: แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
4: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
3: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
4: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี้
4: เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
3: โอเคครับ
4: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
3: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนาม ที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบอุ๊ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
3: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่อย่าง
5: น
2: ี้
5: เลย
2: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือนี้ไว้ก่อนแล้วก็จ้ำจุ๊บจุ๊บก่อน
3: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจ้ำคู่บิดตัว
3: อ๋อจ้ำคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
3: ่ครับ
2: นี
3: ่โอเค
2: แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
3: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
2: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
3: โอเคครับแบบยิงแบบ
2: ใช่ค่ะยิงเลย
3: โอเคครับ
2: อันนี้คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
3: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
2: ใช่ก็แค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
3: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
2: เหนื่อยค่ะ
3: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
2: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
3: อ๋อแย่งกันเหมือนบ
2: าสใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมุติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
3: ครับ
2: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
3: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
2: ใช
3: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
2: ้ถ้าสมมุติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
3: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
2: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
3: สมมุติว่า
2: สมมุติหนูโยนให้พี่ใช่มั้ยปุ๊บกระโดด
3: ปึ๊บ
2: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
3: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
2: ก็ได้2แต้ม
3: โอ้ยากอยู่นะ
2: อันนี้ก็จะยากข
3: ึ้นมาหน่อยอย่างนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมุติถ้าเรามีบอลใช่มั้ย
2: ค่ะ
3: เราวิ่งได้มั้ยหรือว่าเราไม่สามารถ
2: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวสูดได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
3: ่
2: ง
3: ถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
2: ้เลยก็คือโอเวอร์
3: ฟาว
2: ก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
3: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
2: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
3: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
2: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าแล้วหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
3: โอเค
2: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
3: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
2: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
3: โอเคเข้าใจแล
2: ้
3: ว
2: แล้วส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้แหละค่ะ
3: เขาก็จะไม่เสี่ยง
2: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
3: ม
2: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
3: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
2: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่บอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
3: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
2: กระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี
3: ้
2: อย่างนี้คือปกติแต้มเดียว
3: มันต้องรอได้3ก้าว
2: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประตู
3: โอเคครับ
2: เดี๋ยวรออีกสัก2ลูกมากนะ
3: ได้ครับ
2: อีกลูกนึงอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2แต้มเลย
3: นะขอลอง
2: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะจนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
3: ได้ครับ
2: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บเราเอาบอลก่อนแล้วก็จัมป์อีกทีนึง
3: แล้วค่อยจัมป์อีกทีนึง
2: โอเคโอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
3: โอเคอ
2: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
3: โอเคเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจ
3: ม
2: ั้ยคะ
3: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
2: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
3: ยิ่งมันฮะ
2: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิยิ่งดี
3: มาดี
2: ก็จะเอาคืนอ่ะ
3: เ
2: นาะมันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
3: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
2: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
3: ๆ
2: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
3: 30นาที2ครึ่ง
2: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
3: ์
2: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์เป็นโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
3: ดดันกว่า
2: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
3: ่สั้นกว่าของ
2: สั้นกว่าของ
3: ในร่มใช่ไหม
2: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
3: แต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆอยู่พอสมควร
2: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
3: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง239การหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้ลองไปเยอะรู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จีไปแบบเยอะเหมือนกัน
2: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุไม่ใช่บอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
3: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ทาย
2: เ
3: น
2: ี่ยมีคนค่ะเรา
3: ค
2: นนึงว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
3: ตัวพิเศษ
2: ใช
3: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
2: ใช่แล้ว
3: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
2: ี้
3: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
3: ิ
2: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
3: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
2: ิแล้ว
3: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
2: หมุนยิงเลย
3: ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
2: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: แต่กฎกติกาจริงไม่ได้แล้ว
3: กฎไหนเนี่ยกฎเม
2: กฎเมเอง
3: โอเคเ
2: ดี๋ยวลองไปซ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
3: โดยพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทํา
2: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
3: อ๋อเกมรับคือ2คนนึ
2: งใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
3: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
2: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได้เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
3: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
2: เดี๋ยวหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุกโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
3: ้กระโดดข้ามมาได้ใช่
2: เมื่อกี้ไกลไป
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเดี๋ยวต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ๊กก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
3: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลย okay. ตอนซ้อม

0: ่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนหนึ่งเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้เราจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรกอยู
1: ่ใช
0: ่
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสใช่โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปเลยใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้เราบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนขึ้นไปบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: โยต้ามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลุก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับ อยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ข้างนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอง
1: รับเครื่องนี้มากหน่อยลูกเครื่องนี้มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่านะ
2: โอ้โห

补兵的嘞。เรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแบบเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัว2แต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าโอเค2แต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะครับว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำค่ะจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
0: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้มาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

0: เจ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างเราๆนะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครมีสุขภาพแข็งแรงมีประกันคุ้มครองหรือมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครเจ็บป่วยบ่อยครั้งแถมยังไม่มีประกันหรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจะต้องกังวลมากหน่อยละค่ะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้ไปค่ะเคยคิดไหมคะถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยขึ้นมาอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับเรานั้นเพียงพอไหมต้องจ่ายส่วนต่างแค่ไหนหรือเราต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแขกรับเชิญค่ะที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจนต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการรับมือของเขาคนนี้กันค่ะผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับนักข่าวหนุ่มไฟแรงทีเดียวนะคะจากช่องนาว26นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาต้องเจอกับอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ทำให้ฉุกคิดเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อคุยพร้อมกันกับคุณพจน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ถามคุณพจน์ก่อนเห็นหน้าค่าตาแบบนี้บางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆ นะคะเหมือนอยู่ตามหน้าจอทีวีนะคะทำงานอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้พจน์เป็นผู้สื่อข่าวครับในสายของบันเทิง อยู่ทางช่องนาว26ครับโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะเป็นของการไปทำข่าวที่นอกสถานที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในออฟฟิศบ้าง
0: ทำไมถึงมาทำอาชีพผู้สื่อข่าวล่ะคะมีความชอบหรือสนุกกับการทำยังไงบ้าง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบมาฮะชอบแบบในเรื่องของทีวีมาก่อนนั่นนี่คือตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจเรื่องงานทีวีพอเข้ามาเรียนมหาลัยก็เรียนเป็นแบบว่าไมเนอร์ทางวิทยุโทรทัศน
0: ์เลือกเรียนเลย
1: ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้แบบมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็ยังมีตำแหน่งว่างมาลองทำไหมแล้วก็ลองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังช่วงนี้เราไม่ได้เกินขอบขายงานเราทำได้นะเราก็เลยทำนะแล้วก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากในงานนี่นะฮะ
0: ทำมานานยังคะ
1: ประมาณจะปีหนึ่งแล้วฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเนื้องานเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าเหมือนไหมก็เหมือนแต่มันอาจจะสโคปอาจจะกว้างกว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าที่เราเรียนนิดนึงอาจจะเป็นโชคดีที่ว่างานที่บริษัทเนี่ยทำแทบทุกอย่างคืองานซัพพอร์ตก็ทำงานโปรดักชันก็ทำ อะไรเงี้ย
0: ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลย
1: ใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้งานหลายอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเรากับการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะ
1: ค่อนข้างถูกชะตากันเป็นความโชคดีมากคือว่าก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าเข้าสังคมก็ได
0: ้ตะหูตา
1: ใช่อยู่เสมออยู่แล้วพอมาได้ทำงานตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเราฮะก็คือเป็นสังคมบันเทิงสังคมอะไรแวดวงที่เราคุ้นๆอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออกไปข้างนอกของเราแต่ละวันอ่ะมันเหมือนการแบบไปเจอเพื่อนไปใช้ชีวิตทั่วไปของเรา
0: ก็ถือว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วย
1: ถูกต้องฮะ
0: ถามถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานแล้วนะคะมาคุยเรื่องการเงินบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะรายได้หลักก็มาจากเงินเดือนเลยเราบริหารจัดการยังไงเวลาได้เงินมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
1: ส่วนหนึ่งเลยคือเราก็จะดูจากที่บริษัทมีประกันสังคมprovident fund หรือว่ากองทุนต่างๆเราก็จะตัดไปเลยเท่าที่บริษัทจะตัดให้เราได้เพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเที่ยวอยู่แล้ว
0: พอ
1: เป
0: ็นเที่ยว
1: การใช้จ่ายเงินการเป็นเงินในแต่ละวันของเราก็ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บริษัทตัดให้เราตั้งแต่ต้นทางได้เราให้เขาตัดไปให้ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่มันเวสไปเปล่า
0: ๆค่ะมันเป็นการลงทุนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องก็มองว่าเป็นแง่นั้นพอเงินที่มาใช้เงินก้อนที่เหลือแบ่งยังไงเราก็พยายามแบ่งคือเพื่อ1เก็บออมว่าในพวกกองทุนเป็นหลักก่อนที่วางแผนไว้ตอนนี้ฮะว่ากองทุนส่วนที่เหลือก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่ค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องชำระแล้วค่อยเหลือเป็นก้อนที่เราจะต้องมานั่งจัดการที่เหลือว่าโอเคเดือนนี้เรามีแผนพิเศษ
0: หนัก
1: ๆที่ต้องทำอะไร เราต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้วางกันไว้ว่าเท่า พอไหม
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แปลว่าจริงๆแล้วใช้หลักออมก่อนใช้
1: ใช่
0: นะคะตั้งแต่ให้บริษัทเนี่ยเขาตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่มีขยะให้เกิดคือเรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะไล่ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของคุณพจน์เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วทำให้เราต้องฉุกคิดเรื่องเงินคืออะไรคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวงานตัวเองเนี่ยก็จะต้องทำทุกอย่างทำ
0: ซัพพอร์ต
1: เบื้องหน้าเบื้องหลังในงานเบื้องหลังเองก็จะดูเรื่องของสตูดิโอ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการยกของอะไรเงี้ยที่น่าจะเกิดกับทุกคนเวลาไปใช้งานใช้แรงนะฮะยกของผิดท่าซึ่งเราก็เกิดอาการเริ่มปวดตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เจ็บแป๊บเดียวแค่หนูว่าเหมือนยืนนานๆหรือทำอะไรหนักๆเฉยๆเดี๋ยวตอนเช้ามันคงหาย
0: เหมือนแค่เจ็บแป๊บ
1: แบบเจ็บนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะก็จนเกิดวันที่เป็นเกิดเหตุนะคือว่าตื่นเช้ามันก็เริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วงสะโพกด้านซ้ายนะฮะจนถึงตรงขาต้นขาแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราทำงานไหวนะเรา
0: ก็ไปเดินเหินได้ปกติ
1: แต่พอวันนั้นที่ไปนั่งทำงานเสร็จปุ๊บก็เริ่มเจ็บนั่งทำงานแล้วก็เจ็บก็เลยต้องแบบนั่งสักแป๊บนึงก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันหายเจ็บแต่เรายังรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ได้ซึ่งช่วงวันนั้นเองมีเหตุจะต้องไปถ่ายรายการข้างนอกพอดี
0: มัดแท็กไว
1: ้ใช่ผมก็เลยโอเคยังไปไหวเราไปกันก็ยกกองไปกับทีมงานนั่งรถกันไปปรากฏว่าไประหว่างทางนั้นเองเราปวดขามากจนรู้สึกว่าหน้ามืดหน้ามืดไปเลยแล้วรู้สึกว่าต้องการพักต้องการยืดขา
0: เพราะว่าเรานั่งนาน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็ปรากฏยืดเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันนั่งมานานตั้งแต่รถติดเป็นครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเราคงไปสภาพนี้ในการทำงานไม่ได้แล้ว
0: ปวดแค่ไหนคะตอนนั้น
1: ตอนที่ปวดพอมันเริ่มปวดมันจะปวดตั้งแต่ต้นขา
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะลามเริ่มปวด
0: ไปเรื่อย
1: จนถึงปลายขาปวดหนักที่สุดตอนนั้นคือพอมันหน้ามืดเสร็จปุ๊บขาซ้ายมันชาจนเราก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าแค่ปวดกล้ามเนื้อเราเริ่มแบบว่ามันปวดเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันมีอาการชาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่ไหวแล้วก็ขอทีมงานว่าส่งนักข่าวคนอื่นไปแทนได้ไหมเดี๋ยวเราขอตัวไปโรงพยาบาล
0: ตอนนั้นเลย
1: นะตอนนั้นเลยก็ขอไปโรงพยาบาลแทนเลย
0: คือแยกตัวมาเลยแต่จริงๆปกตินักข่าวเนี่ยถ้าไม่ไหวแบบจริงๆเนี่ยก็จะยังทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณความรับผิดชอบอยู่สูง
1: ถ้าวันนั้นท่านระหว่างทางมันไม่รู้สึกว่าหน้ามืดแล้วจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าทำได้เราแค่แบบเหมือนทุกเมื่อเหมือนตอนเช้าคือเดินไปยืดนิดหน่อยแต่เดินไปถ่ายรายการต่ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบนั่งมาแล้วหน้ามืดถ้าหน้ามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นภาระให้กับกองถ่ายหรือเปล่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมากกว่าน
0: ี้เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไปพบคุณหมอเลือกไปโรงพยาบาลแบบไหนก่อน
1: โรงพยาบาลเพราะว่าสาเหตุแรกคือเราก็เลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐพอเราไปถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นมันคือเคสฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
0: อ๋อถือว่ายังไม่ฉุกเฉิน
1: ใช่
0: แม้ว่าเราจะหน้ามืดแล้วก็ตาม
1: ใช่เขาบอกว่าแบบอ๋อมันเจ็บขาเขาเจ็บขาเฉยๆอ่ะเจ็บขาจากเส้นอักเสบกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นไปแผนกเฉพาะทางซึ่งพอไปแผนกเฉพาะทางไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ยตามสภาพของโรงพยาบาลรัฐเราก็ไปเจอเหตุการณ์ว่าโหเขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
0: เขาเพิ่งได้ตรวจ
1: ใช่ครับคิวจะเริ่มตรวจตั้งแต่เที่ยง
0: โอ้โห
1: แต่เขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
0: แต่เราไปถึงตอนบ่าย
1: เราไปถึงบ่าย
0: แล้ว
1: ซ
0: ึ่
1: งหมายความว่าเขาบอกว่าคุณจะนั่งรอก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่หลุดคิวไปคุณก็จะได้เข้ารักษาแต่เราเจ็บหนักมากแล้วเราก็
0: ไม่ไหว
1: แล้วเราก็คิดว่าถ้าเรารอมันก็คงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นว่างั้นขอเปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดแทนก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชน
0: ตอนนั้นไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
1: ก็นั่งแท็กซี่ไป
0: ก็คือยังพอเดินไหว
1: มีเพื่อนอีกให้เพื่อนที่เป็นทีมงานคนนึงพาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเจ็บหนักมาอะไรเงี้ย
0: ระหว่างทางเกิดล้มลงไปก็ไม่มีใครช่วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยตัดสินใจไปแท็กซี่กันกลับไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งนึง
0: ใกล้ๆกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตรงนั้นก็ในแผนกฉุกเฉินเองเนี่ยพอมันเป็นหลักการของกล้ามเนื้อเองเขาก็จะส่งขึ้นไปแผนกเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีเลยเราก็

0: เข้าไปปุ๊บดูแลหมอก็วินิจฉัยโรคฉีดยาให้เพราะเราก็แจ้งเลยว่าเราต้องการแบบฉุกเฉินขอที่จะฉีดยาปุ๊บแล้วไปทำงานได้เลยขอฉีดยาปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วเราจะไปทำงานต
1: ่
0: อหมอก็จัดการให้เรียบร้อยฮะฉีดยากายภาพให้มันหายปวดซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงนั้นพร้อมกับจ่ายยามา
1: พอไปโรงพยาบาลเอกชนหลายคนก็นึกถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นยังไงคะ
0: ถูกต้องฮะก็การรักษาแค่เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: สั้น
0: ๆครั้งนั้นคือหมดไป 3,500 บาทซึ่งเป็นเคสที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อน
1: แล้วบริษัทได้มีสวัสดิการด้านนี้ให้หรือเปล่าคะ
0: โดยปกติทางบริษัทจะมีประกันเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุประกันเนื่องจากเพราะเราเดินทางทำงานอยู่แล้วประกันบริษัทก็จะมีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุให้ใช่ค
1: ่ะแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
0: ใช่
1: ล่วงหน้า 3,500 บาทตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณพจน์เนี่ยมาฉุกคิดเรื่องของเงินเรื่องของการทำประกันหรือว่าเรื่องของการมีเงินฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมมองนี้กันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ทำร้ายสุขภาพรวมถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลา1ชั่วโมง 3,500 บาทปกติเนี่ยเราทำงานกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่ามีหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะฉุกคิดอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: คือพอเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างคุณบอกว่าเราสำรองเงินจ่ายไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าอย่างเคสนี้เองเนี่ยในมุมบริษัทถ้ามองเขามองว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับการที่ไปรักษาในแง่นึงเขาอาจจะมองว่าไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้ในแง่ที่ว่าเราแค่นั่งรถไปเฉยๆแล้วอยู่เราไปหาหมออ่
1: ะ
0: มันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้คุณจะมาเคลมว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เลยในมุมนึงบริษัทอาจจะมองอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: แต่ก็พอเป็นความโชคดีว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มองว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์หลังๆก่อนหน้านี้นานมากที่อย่างที่บอกว่าไปยกของในสตูดิโอ
1: ซึ่งเกิดจากการทำงาน
0: ใช่ซึ่งเกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องย้อนหลังให้
1: ก
0: ็
1: เลย
0: ความโชคดี
1: ได้เงินคืนกลับมา
0: ใช่แต่ว่าแต่ตรงเหตุการณ์นี้พอเราต้องจ่ายเองเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกล่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยเวลาหลังจากนั้นจนกว่าสิ้นเดือนที่เงินเดือนเราจะออกเราจะทำยังไง
1: ถ้าเดิมทีเราเคยมีเงินเก็บเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
0: ถ้าโดยฉุกเฉินส่วนตัวไม่ได้มีเป็นก้อนขนาดนั้นใช
1: ่
0: เพราะว่าอย่างที่พี่บอกคือเราเลือกที่จะไปลงทุนกับบริษัทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่าฉุกเฉินปุ๊บเราออกมาใช้พยายามเก็บไว้เป็นก้อนหนึ่งไหมเพื่อฉุกเฉินจริงๆในเคสแบบนี
1: ้ก็คือทำให้เราคิดได้แล้วก็หันมากลับมาเก็บเงินฉุกเฉินเลยเก็บยังไงแล้วก็เก็บมากน้อยแค่ไหนคะ
0: อย่างตอนนี้เองอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มองว่าเอ้ยประกันคำว่าประกันมันต้องตอบโจทย์เราว่ามันต้องมีประกันลักษณะนี้สิที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วเราต้องการที่จะไปหาหมอแต่ปรากฏว่าก็ไปศึกษาดูก็รู้สึกว่าต้นทุนมันสูง
1: เรียกประกันค่อนข้างสูง
0: ก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราลองเก็บตังค์ดีกว่าอาจจะซับประมาณ 10% ของเงินที่เราเหลือใช้หลังจากหักทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้เข้าอีกบัญชีหนึ่งไว
1: ้
0: ที่มันไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เพื่อที่มันจะยากต่อการใช้งานใช่เราเข้าบัญชีนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้จ่ายของเราตามปกติได้ขนาดน
1: ั้
0: นอ
1: ุ่นใจไว้หน่อย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินก้อนโตโดยที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยก็เท่ากับเราไปเบียดบังเงินที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละเดือน
0: ใช่คร
1: ับดังนั้นที่ดีกว่าก็คือมีเงินยักไว้เลยก้อนหนึ่งที่บอกว่า 10% ของการหักมาจากทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เก็บไว้อีกบัญชีนึงที่น่าสนใจคือห้ามเป็นบัญชีที่มีบัตร ATM ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวรูดใช้หรือกดใช้ได
0: ้ก็ด้วยความนิสัยส่วนตัวเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินของเราคือมีแล้วเราก็ค่อนข้างอิสระกับการจับจ่ายซื้อของหรือว่าการเที่ยวของเราอะไรเงี้ย
1: แต่บางคนที่น่าสนใจของคุณพจน์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพจน์เก็บออมเงินอยู่แล้วนะมีวินัยด้านการออมแต่บังเอิญไปเก็บออมในระยะยาวเป็นหลักทำให้เมื่อต้องการใช้เงินที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเอาออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปใช้เงินก้อนนี้ในช่วงหลังเกษียณหรือว่าอีก10ปี5ปีข้างหน้าแต่วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีเงินสดใช้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ได้เนี่ยคุณวัดก็เลยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะเราไปแบ่งปันมุมมองนี้ให้กับเพื่อนนักข่าวหรือคนที่รู้จักยังไงบ้างคะ
0: คือเหตุการณ์เนี้ยเราก็พูดกันพอสมควรในวงทีมงานด้วยกันว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันยังโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขายังเบิกย้อนหลังให้เราได
1: ้
0: ต่มันคงไม่ใช่ทุกเคสหรือเปล่าที่

0: บริษัทจะมาจัดการอย่างนี้ให้กับเราอะไรเพราะฉะนั้นก
1: ็ดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมาก
1: ค่ะแล้วในด้านของการออมแล้วก็ในการลงทุนของคุณพจน์เองล่ะคะเรามีวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนและกองทุนรวมยังไงบ้าง
0: อย่างกองทุนรวมเองก็

0: พาร์ตตอนนี้เรามองว่าเราลงทุนในกองทุนรวมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอทำงานเนี้ยเราไม่ได้มีเวลาในการมานั่งดูว่าหุ้นมันไปเท่าไหร่พ้นมองว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการมาจัดการกับเรื่องพวกนี้เราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเป็นนักลงทุน
1: ดู
0: แลให้เราดีกว่าไห
1: ม
0: คือเรายอมเสียเปอร์เซ็นต์ในค่าทั้งหมดที่เขาเป็นค่าจัดการลงการลงทุนเขา
1: แล้วเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็จะมีเรื่องของสิ้นเดือนเนาะหลายคนบอกสิ้นเดือนที่ก็มีปาร์ตี้สังสรรค์นะคะคุณพจน์เองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันเพราะว
0: ่
1: าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงด้วยนะคะแล้วเราจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ได้แบบมีความสุขกับชีวิตมีเงินเหลือเก็บด้วยไม่เป็นหนี้ด้วย
0: อย่างที่บอกคือออมก่อน
1: ออ
0: มก่อนใช้นะส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเรายังมีเงินที่จะใช้จ่ายหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าในระยะยาวใช้อุ่นใจไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมีเงินก้อนที่เหลือไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยก็ไม่หมายความว่าเราจะอิสระเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมนุษย์เงินเดือนหลายคนคงทราบสาเหตุก็คือว่าอิสระในช่วงต้นเดือนแล้วเราขัดประคัดในช่วงปลายเดือน
1: ใช่ค่ะกินมาม่ากันไป
0: ทุกคนจะเกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นพอเราเคยเจอปัญหานี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได
1: ้
0: เราช่วงต้นเดือนน่ะเราจะมีปาร์ตี้คิวแน่นทุกวันแต่มันต้องมีเงินสักก้อนนึงให้เหลือถึงปลายเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราจะเจียดไว้ดูไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่เป็นอีเวนต์ใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามีอีเวนต์ใหญ่รู้แล้วว่าเราต้องเสียเงินกับก้อนพวกนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้ยอีเวนต์ใหญ่นี่เช่นอะไรคะ
0: มีการไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรที่แบบ
1: ต่างจังหวัด
0: ใช่ไปทริปต่างจังหวัดเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็จะแยกก้อนนี้ไว
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณพจน์ให้แง่คิดกับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ได้รายได้มาเลยหากออมก่อนค่อยใช้นะคะเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะต้องแบ่งให้ได้แล้วก็วางแผนให้ดีเพราะแต่ละเดือนเรารู้แผนตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีแผนไม่คาดฝันขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องเหลือเงินไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามก่อนหนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าดอกเบี้ยสูงทีเดียวแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยก็เป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือมุมมองของคุณพจน์นะคะนักข่าวบันเทิงแต่ว่าก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีความรู้ด้านการเงินไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญให้มืออาชีพบริหารเงินให้ผ่านกองทุนรวมด้วยเขาบอกว่าเราก็ทุ่มเทกับเงินให้เต็มที่เนาะเพื่อสร้างแวลูให้กับตัวเราแล้วก็ตัวหน้างานของเราส่วนเรื่องเงินก็มีคนทำงานให้ผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพจน์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผ
1: นเพื่อนาคตไกลฟังประสบการณ์จริงจากคุณพจน์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
2: คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะไม่สบายหรือเรียกว่าป่วยไม่เคยละสิเพราะอะไรคะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันบางครั้งก็นอนน้อยมากนะคะและถ้าป่วยจริงๆแล้วจะไปนอนที่ไหนแน่นอนต้องเลือกนอนที่ดีและสบายถูกไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาพยาบาลนะคะเคยคิดหรือเปล่าเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าจะป่วยเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมค่ะเตรียมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุไหมก็น้ำหนักเยอะเกินไปโอกาสจะเป็นโรคอ้วนไหมแม้กระทั่งสุขภาพดีนะคะสิ่งที่เรารุมเร้ารอบตัวเราคืออะไรแค่ยุงตัวเล็กๆก็สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เสียเงินเป็น10กว่าล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งคนรอบกายเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากนั่นคือเรื่องเล่าและถ้าเกิดขึ้นมาทำไงดีคะหันไปดูค่ะถ้าเกิดขึ้นมาต้องจ่ายอะไรคะจ่ายเงินแน่ๆนะคะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงคะไปกู้ยืมกันเป็นลมค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเงินฉุกเฉินค่ะที่จำเป็นต้องมีเงินฉุกเฉินคือเงินอะไรคะเงินที่ไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นแบบประกันเป็นบัตรก็ได้นะคะเข้าไปที่ไหนก็รักษาได้เลยเราก็เรียกเงินฉุกเฉินเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำได้สองทางทั้งบัตรแล้วก็เงินสดนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าสุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาล นะคะแค่ไม่สบายไอแล้วก็ไปโรงพยาบาล นะคะคุยกับหมอค่ะคุยกับหมอให้คำปรึกษาคุณแค่5นาทีค่ารักษาเท่าไหร่คะเฉพาะหมอหรือเราเรียกว่าค่าแพทย์อ่ะ500ค่ะแพทย์ยังงงๆอยู่ยังวินิจฉัยไม่ได้พาคุณขึ้นเตียงพาไปกิ้งไปกิ้งมาแน่นอนเสียอีก800ค่ะเป็น 1,300 ค่ายานะคะซึ่งเคยซื้ออยู่ที่หน้าบ้านค่ะขวดละ100นะคะไปถึงโรงพยาบาลอาจจะเป็น300ถึง500

0: นะคะยังไม่พอค่ะท่านรู้ไหมคะทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านเสียค่าเหยียบย่ำนะคะค่าเหยียบย่ำก็คือค่าแอคเซสซอรีของโรงพยาบาลอีก250ต่อโรงพยาบาล นั้นเห็นไหมคะโอ้โหมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่เราไม่สามารถคาดการได้อันนี้แค่เขาเรียกว่าเช็คอินเท่านั้นนะคะเช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการนอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าห้องเคยเซอร์เวย์หรือเปล่าคะค่าห้องเท่าไหร่ดิฉันลองทำแล้วค่ะผลปรากฏแอบจะช็อกนะคะแถวในเมืองเนี่ยนะคะขั้นต่ำ 7,000 ค่ะนะคะถ้าไฮโซหน่อย 10,000 นะคะเราถามว่าวันนี้คุณจะนอนที่ไหนคะแน่นอนอยากเลือกนอนดีๆแล้วเงินที่ในกระเป๋าจะพอหรือไม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมนะคะชีวิตเราต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรเราจะต้องเอาเงินทั้งก้อนเพื่อไปใช้ในการรักษาพยาบาลถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เราก็จะเป็นลมถ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้ไม่พอค่ะนะคะมันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองและเราจะเลือกยังไงคะดูสิคะว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรแน่นอน42โรคร้ายมาแล้วค่ะถ้าเกิดคนน้ำหนักอ้วนอย่างดิฉันนะคะโอกาสเป็นอะไรความดันน้ำตาลมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหมดค่ารักษาเท่าไหร่นะคะเรื่องที่1เรื่องที่2มะเร็งนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งคีโมบำบัดทั้งหมดในเบ็ดเสร็จโรคเนี้ยประมาณถึงสูงถึงประมาณ3ล้านค่ะแต่แน่นอนดิฉันมีประกันสังคมค่ะลองถามเพื่อนๆอ้าวประกันสังคมใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะโรงพยาบาลไกลออกไปห่างไกลความเจริญเงียบเหงายารักษาก็ภาระสักเม็ดนึงอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ดิฉันอยากนอนที่หรูๆค่ะดิฉันก็เลยจำเป็นต้องทำประกันนะคะเพื่อโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเอาไว้ครอบเวอร์ค่ะเผื่อสมบัติเสียค่าเบี้ยไม่มากนักอันนี้คือเรื่องต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองไว้หมดนอกจากดิฉันเป็นโรคอะไรอีกคะเกือบเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งดิฉันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งหมดอุบัติเหตุนะคะบ้านอยู่ไกลมากขับรถมาทำงานไม่มีคนรับส่งนะคะขับรถบนมอเตอร์เวย์นะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องทุพพลภาพไหมทุพพลภาพเรื่องการรักษาพยาบาลอีกถ้าทุพพลภาพทำงานไม่ได้บริษัทจะจ้างงานไหมแน่นอนค่ะไม่จ้างได้หรือเราหยุดเกินค่ะเขาอาจจะไม่ได้ให้ตังค์เราก็ต้องหาชดเชยเรื่องรายได้อันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราบอกว่าเงินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บห้ามจนมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีวิธีอย่างไรเช็คลิสต์เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่2โอกาสคุณเป็นโรคร้ายเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อประกันคองค่ะเพียงจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อแลกกับเงินใหญ่ๆเช่นนะคะจ่ายเงินปีละ 50,000 เพื่อแลกกับเงิน10ล้านแน่นอนค่ะคุณอยากใช้เงิน10ล้านหรือเปล่าไม่อยากใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเอา 50,000 ไปแลก10ล้านมันก็ cover หรือควบคุมเขาเรียกว่าคุ้มครองนะคะชดเชยกันได้งั้นการประทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเช็คทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าทำประกันเกินตัวนะคะเช่นอย่างที่ดิฉันทราบว่าตายจ่ายค่าเบี้ย 50,000 แต่รายได้ไม่ถึงค่ะเราก็ทำเกินตัวเราอาจจะหนีหรือไปซื้อประกันที่มันครอบคลุมได้แต่จ่ายค่าเบี้ยไม่แพงมากนักอันนี้ก็มีได้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือ1นะคะในการใช้ชีวิตจะมีความเสี่ยงสรุปง่ายๆค่ะคุณต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้2ประกันสุขภาพเราต้องเช็คว่ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นไหมหลังจากนั้นคิดทุนประกันที่ได้ที่เราจะซื้อข้อสุดท้ายค่ะมาดูว่าเราสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันนั้นได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะแบบประกันให้เล็กลงทั้งนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าชีวิตของเรามีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ด้วยมือของเราเองค่ะขอให้ทุกท่านคุ้มครองชีวิตแบบมีความสุขนะคะ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยและก็การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะถ้าวางแผนดีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเพราะว่ามีเงินสำรองไว้เพียงพอแล้วนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะได้กับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นคือหน้าทำไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ป
1: ุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่
4: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาอะไร
1: บ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูละออกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่
4: ของ
1: ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม
4: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โป๊ะสำหรับรูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
4: ห
3: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้โห
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเคยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
4: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตรงนี้เนี่ยครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบ๊ะเลยเนี่ย
3: ใช่

0: ึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบเหมือนแผลในใจทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของความหลังนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้าน
0: เอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอด
1: หยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อย
2: ครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ
2: ้แป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคุณบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมรับหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลยวันนี
0: ้ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองเปิดดูก่อน
2: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่ก็เป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงจริงเอาละครับ
3: ฝ้าเถอะฝ้าเถอะนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก
2: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
2: ้
3: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
2: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่
2: ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง

0: เกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
1: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
1: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
0: พอจะได้อยู
2: ่ใ
0: ช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้
2: ใช่
0: คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งต้องขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
1: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
0: ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
2: ไว
0: ้อะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
1: โอ้นี่คือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับ
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยาตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่
1: เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลาย
0: จ้ะซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: โอ
0: ้นะหรือว่ากาวาน
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางท
0: ี
1: โคมันหลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครองมา
0: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
1: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
0: โป๊แล้วก็ขัด
1: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้าง ทาสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
0: คือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้องทา
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: สีที่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมก็ซีดลงใ
1: ช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนน
0: ี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมก็เอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่3กว่าก็อยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดี
1: ใช้น้ำ
2: ต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรม

0: ตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเกียร์2แบบใช่มั้ยพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันน่ะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียร์ด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกียร์อุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: ักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไว้นี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำ
1: ไรทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผงปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดตัววันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
2: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
2: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอาร์เมนทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
2: ครับสวัสดีครับอาร์เมนทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

ทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงาน
0: เราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบถึงทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็ก

0: ขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับณในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยข้อ8วอกแวกง่ายหรือบ่อยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดัง นะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
3: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
2: ึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ลิทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: นอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
1: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะ อื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบาดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับแล้ววิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อัน วิสชิบูราทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็

ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือ over นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้ว

0: อะไรหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่มั้ยครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบําบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมาธิสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมาธิสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นนะครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรในกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักตกการการทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันต้องใช้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้ หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ย

ค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานหนีแล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มย่อยอย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบ
ตรงนี้ค่ะตัวหนีบ

ก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้นี่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้เขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยหาทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าถ้าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วออกเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้
เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็สามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็ปัญหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กอะมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเงี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
คิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะนี่กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปและสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้ข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้ทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเค
นะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความ

0: ใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะ เรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะLD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงค่ะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ท่องเที่ยว O-TOP นวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม .1 หรือม .3 จะขึ้นม .4 ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันทร์ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวนี่เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมันก็เป็นการออกแบบที่แอปพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอปพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้1 Impact Arena เมืองทองธานี2 Indoor Stadium หัวหมาก3 Bytech บางนา4 Thunderdome เมืองทองธานี5 Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี6ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์9เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ10โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างเนี้ยเราก็มานั่งคิดคอนเซ็ปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัยคิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าแล้วเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอสิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์ครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักนึงมันทำอะไรได้บ้างสักพักนึงมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับ

คนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดู reference อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะละแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉายฟอลโล่ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีละกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงศุลพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงไปแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มี

ในชั้นประถมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันคือรอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ Onet Anet แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
1: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ.2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้

เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: ครับ
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยเราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยคร
1: ับไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับ

0: ขาสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
2: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
2: อันนี้ด้วย
1: ยึดสองต้นก็ได้
2: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี่ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
2: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาน
3: ี่นะครับวันนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
2: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
2: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
2: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
2: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
2: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
2: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
2: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
2: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
2: อ่ะงั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้ไหม
2: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
2: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
2: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
2: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
2: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
2: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: ตัวนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
2: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
2: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
2: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
2: ่จ้ะ
4: ครับ
2: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
2: มะเขือเทศ
4: ครับ
2: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
5: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสี

0: สีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้แดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
2: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
2: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่มานี่
3: หนึ่งสอง
2: ไ
4: ปพักก่อนหน่อยพี
2: ่พักก่อน
4: โอเคครับ
2: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
2: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
2: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
2: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
2: นะ
4: ครับผม
2: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้นี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอเลยนะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
1: ่
5: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอม

0: ะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แหละค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลย
1: ใช่
0: กินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งหอมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะ

0: ยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้าลองชิมดูค่ะ
0: จ้าม
1: ันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้าแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทไง
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

มัยเรียนเราได้เรียนในโรงพยาบาลศิริราชได้เจอคนไข้เราก็จะมีความอินเรื่องสุขภาพอยากนำเสนอความรู้สุขภาพให้กับคนทั่วไปรู้มากเลยแต่ว่าความรู้สุขภาพส่วนใหญ่อะมันอ่านยากมันเข้าใจยากก็อยากนำความรู้สุขภาพอะค่ะมาย่อยให้มันง่ายแล้วก็ให้มันสนุกด้วยสวัสดีค่ะเด่นจูนศิริราชบุพมนตรีตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียค่ะจบนิเทศหรือว่าสื่อสารหรือออกแบบมาค่ะจนจบการสื่อสารความรู้ทางการแพทย์ในตอนเรียนนะคะก็จะได้เรียนความรู้ทางการแพทย์ครึ่งนึงแล้วก็ความรู้ทางศิลปะครึ่งนึงเมื่อได้มาทำงานนะคะเราจะได้นำความรู้ทางการแพทย์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วพออ่านความรู้สุขภาพปุ๊บในหัวมันก็จะขึ้นเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาว่าเราอยากจะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจได้ยังไงบ้างเราก็จะใช้ความรู้ทางด้านศิลปะในการวาดมันออกมาค่ะเป็นอุปสรรคไหมในการทำงานถ้าช่วงแรกที่เราไปทำด้านกราฟิกอย่างเดียวอะค่ะเราจะเจออุปสรรคบ้างเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันกับคนที่เรียนกราฟิกมาโดยตรงได้แต่ว่าเมื่อเราหาจุดที่พอดีกับเราจุดที่เราสามารถผสานเอาความรู้ที่เราชอบออกมาเป็นงานได้ค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันช่วยทำให้ทีมเติมเต็มมากขึ้นค่ะตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะในตอนแรกที่เราเปิดเพจขึ้นมาค่ะเราก็มีเป้าหมายในการให้ความรู้สุขภาพแล้วทีนี้พอเพจมีคนติดตามหรือว่าสนใจมากขึ้นก็จะมีลูกค้าที่เขาอยากสื่อสารกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพอะติดต่อเข้ามาจนก็

0: จะรับสายคุยกับลูกค้าเพื่อหาคีย์เมสเซจว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารสรรพคุณอะไรในโปรดักต์ของเขาแล้วเราก็ทำออกมาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าสรรพคุณอันนั้นน่ะมันถูกต้องได้รับการรับรองนะเพื่อสื่อสารกับลูกเพจของเราฝ่ายวิชาการดูว่าช่วงนี้มีความรู้สุขภาพอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะปรับยังไงให้มันเข้ากับกระแสหรือว่าหัวเรื่องอะไรที่คนอยากอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้เรานั่งเบรนสตอมกันแล้วเราจะได้ออกมาเป็นดราฟเส้นทางของเรื่องนี้อะค่ะดราฟผ่านแล้วเราก็จะขึ้นไปเป็นกราฟิกที่ใช้คาแรคเตอร์ลุงโจนในการนำเสนอค่ะ
1: เดี๋ยววันแม่เราอยากทำคอนเทนต์อะไรดีอะวันแม่ใช่ไหมใช่วันแม่เนาะวันแม่ก็ต้องเป็นอา
2: หารแม่เกี่ยวก
1: ับพวกสาร
2: อาหารที่ไม่ทำให้ความจำเรื่องทำให้ความจำดีขึ้นอะ
3: แคลเซียม
1: ใช่แคลเซียมแคลเซียมสมองมีไม่เกี่ยวกับแคลเซียมโอเมก้าสาม
0: การวางแผนโพสต์ในแต่ละวันนะคะอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าในเดือนนั้นน่ะเรามีวันหยุดหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรหรือเปล่าที่มันถูกปิดเอาไว้แล้วเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรเพื่อให้อิงไปกับเหตุการณ์สำคัญนั้นได้บ้างแต่ว่าช่วงที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็อาจจะดูมันมีกระแสอะไรเรียลไทม์มาบ้างแล้วก็จะเอามาโยงกับสุขภาพที่เราทำเอาไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่มีกระแสดราม่าอะไรเลยไม่มีอะไรที่คนสนใจเท่าไหร่เราก็จะเลือกมุมของเรื่องราวสุขภาพแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอินไซต์เรื่องสุขภาพเนี้ยคนอยากรู้เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากนำเสนอเรื่องเบาหวานแต่เราไปพูดว่าเบาหวานคืออะไรคนก็อาจจะยังไม่อยากรู้เราอาจจะบิดเป็นคุณกินน้ำตาลบ่อยแค่ไหนหรือสมองคุณตอนนี้ติดน้ำตาลไปหรือยังทีนี้คอนเทนต์ที่จะลงในแต่ละแพลตฟอร์มเราก็จะเลือกไม่เหมือนกันตอนนี้พฤติกรรมของคนนะคะชอบเล่นในหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นเราก็เลยต้องการให้ไม่ว่าเขาจะชอบเข้าไปในแอปพลิเคชันไหนหรือเล่นแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาก็จะได้อ่านความรู้สุขภาพที่สนุกได้ในทุกวันเลยค่ะอาจจะต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนจบใหม่ๆตอนนั้นจึงก็ไปทำเป็นกราฟิกอย่างเดียวเลยก็คือความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาก็คือพับเก็บไปก่อนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 ประมาณนั้นในสมัยนั้นแล้วทีนี้พอเราได้นำความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในสายงานใหม่อะค่ะผนวกกับกราฟิกเราก็ประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มก็จะทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะจูนคิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องมีแพชชั่นแล้วก็ชอบในการอ่านข้อมูลสุขภาพแล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนทั่วไปอ่านจริงๆควรที่จะมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็สามารถย่อยข้อมูลความรู้ที่มันเยอะมากๆให้เหลือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วเราก็จะเติมความสนุกเข้าไปในทีหลัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเที่ยวคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกติดรางรถไฟวิ่งผ่านเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกิจกรรมระบายสีสร้างสรรค์ศิลปะชิมส้มแก้วผลไม้เอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเริ่มออกผลให้เก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่จุฑามาสผูกโพพาไปดูตัวอย่างอดีตหัวหน้าช่างภาพข่าววางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่บ้านทำเกษตรเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่บ้านคุณผู้ชมมีคุณย่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้ทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ละวันผมมีชีวิตของคุณยายในจังหวัดราชบุรีครับอายุ72ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังปีนต้นตาลเพื่อไปเก็บยอดอ่อนนะครับเอามาสารชะลอมหนามตาลขายที่ยังต้องปีนหาเลี้ยงชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณยายลำบากอะไรนะครับแต่ว่าชอบใช้ชีวิตสร้างความสุขให้ตัวเองแบบนี้ครับคนทั่วไปวัยหนุ่มถ้าปีนต้นตาลได้สูงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กำลังปีนอยู่นี่คือนางอัมพรผู้ระหงหรือว่าป้าตุอายุ72ปีครับเป็นชาวอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีที่ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถไต่ก้านตาลขึ้นไปถึงยอดที่มีความสูงเกือบ10เมตรนะครับจากนั้นใช้มีดอีเน็บเล่มเล็กเนี่ยค่อยๆบรรจงไปตัดใบอ่อนที่อยู่ใจกลางยอดออกมาใช้งานซึ่งออกมาปีนเก็บยอดตาลแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะจ่ายค่ายอดตาลให้กับเจ้าของต้นนะครับในราคายอดละ10บาทตามเช่นนี้มาแล้วกว่า20ปีครับการปีนต้นแต่ละครั้งจะต้องสำรวจด้วยว่ามีด้วงหรือว่าแมลงศัตรูพืชอื่นๆหรือไม่ที่มาคอยกัดกินทำลายต้นก็เพื่อป้องกันแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลไว้ด้วยครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้นตาลในพื้นที่เหลือน้อยลงทุกวันนะครับซึ่งหลังจากตัดแล้วประมาณ1เดือนนะครับต้นตาลจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ให้ได้ตัดกันเพราะว่าถ้าตัดใบตาลอย่างถูกวิธีเนี่ยต้นก็จะไม่เสียหายด้วยครับ
1: ไอ้วิธีตัดเนี่ยใบตาลนี่จะบานแบบมือค่ะข้างซ้ายจะเป็นนิ้วก้อยเราจะไว้ที่ต้นเพราะใบมันเล็กเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับเราเราก็ไว้กับต้นข้างฝาเราก็จะเป็นนิ้วมันก็จะเล็กเราก็จะไว้ที่ต้นตรงกลางเนี่ยใบตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นใบเล็กมันจะเป็นใบเล็กแล้วเราก็จะเอาไว้ที่ต้นคือตัดไม่ได้เอาไว้ให้มันรอรับน้ำค้างเองที่ว่าต้นตาลที่จะไม่ตายค่ะที่เวลามันบานแล้วจะอีตรงหุ้งอุ้งมึงอุ้งอุ้งตรงนี้เธอจะตัดทิ้งไว้เพื่อมันจะได้รอรับน้ำค้างค่ะรอรับน้ำค้างเลี้ยงต้นได้ก็คือเนี่ยมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะไม่เสีย
0: ยอดตาลที่ตัดได้ครับป้าตุเอามาจากสารเป็นภาชนะแล้วก็ของใช้ต่างๆทั้งกระบุงกระจาดกระด้งนะครับแล้วก็ฉลอมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะฉลอมหนามตาลที่กำลังทำอยู่นะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนิยมทำขึ้นเพื่อใช้ใส่ลูกตาลก็อาศัยวิธีครูพักลักจำแล้วก็ฝึกฝนอยู่นานนะครับจนสามารถทำขายเป็นอาชีพได้แต่ละวันสารฉลอมลูกเล็กได้10ใบครับฉลอมลูกใหญ่ก็3ใบแล้วก็ไปวางขายยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็ขายส่งให้กับร้านค้าปลีกบ้างนะครับฉลอมหนามตาลที่ทำขายแบ่งเป็นขนาดเล็กนะครับใบละ20บาทขนาดกลางก็40บาทขนาดใหญ่60บาทสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีหากก็ออกนอกบ้านไปแล้วก็มีเพื่อนน่ะเราก็มีเพื่อนคุยไอ้โน่นไอ้นี่เราก็มีความรู้เรื่อยไปว่าเราจะต้องไอ้โน่นไอ้นี่เออทำอะไรดีมั่งนั้นเราก็มีเขาอยากจะรู้ของเราเราก็อยากจะรู้ของเขาอะไรประมาณนี
2: ้อารมณ์ไม่เหงา
1: ไม่เหงาเขาก็มีเพื่อนคุยเรื่อยไปแล้วมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยก็โอเคตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นอาชีพหลักเราต้องได้แค่นั้นพันแค่นี้เลือกไม่ได้เราถือว่าเราพอใจ
0: คุณยายนี่คล่องแคล่วว่องไวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีงกเงินเลยเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้าตูก็บอกว่าเน้นกินข้าวกับน้ำพริกผักปลานึ่งปลาทอดกล้วยหอมแล้วก็หมั่นออกกำลังกายขยับขาเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันนะครับปล่อยวางจากความเครียดในอดีตเนี่ยปีมต้นตาลยอด

0: สูงๆได้สบายนะครับแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นก็เลยเลือกปีนต้นตาลที่อาจจะไม่สูงมากนักประกอบกับลูกหลานก็อยากจะให้หยุดพักไม่อยากให้ปีนด้วยครับเผื่อท่านใดที่สนใจครับอยากจะอุดหนุนชะลอมหนามตาลของประตูนี่นะครับคุณผู้ชมติดต่อได้ที่เบอร์0817045973ครับสายเที่ยวคาเฟ่ครับมีร้านใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาฝากกันนะครับด้วยทำเลที่มองเห็นรถไฟวิ่งผ่านได้ชัดเจนเลยนะครับก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปของบรรดานักท่องเที่ยวกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมระบายสีชมรถไฟไปด้วยเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบมากเลยครับจังหวะที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับลูกค้าที่เฝ้ารอก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปรถไฟกันเพลินๆไปด้วยครับนี่เป็นคาเฟ่ที่ติดกับรางรถไฟชื่อร้านมุมระบายคาเฟ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็มีกิจกรรมเสื้อกอดก็คือให้คู่รักหลายคู่เนี่ยพากันมาระบายสีที่มือครับแล้วก็เอามือเนี่ยแปะลงไปบนเสื้อนะครับที่เป็นเสื้อสีขาวตามความต้องการหรือใครจะวาดระบายสีอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่จินตนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีค่าบริการเสื้อแล้วก็สีตัวละ250 บาท2ตัว450 บาทนางนัทธิกาผลมั่งอายุ55 ปีแล้วก็นางสาวนิชาพัฒน์ผลมั่งอายุ24 ปีหรือว่าน้องวายลูกสาวนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเนี่ยจะกลับมาทำคาเฟ่ที่บ้านเกิดให้มีกิจกรรมศิลปะแบบในกรุงเทพเขาบ้างนะครับจึงมีบริการให้เลือกราคาเริ่มต้นที่25 บาทได้กระดาษวาดรูปนะครับมีสีให้เลือกใครถนัดสีช็อกสีเทียนสีไม้แล้วก็มีเฟรมผ้าใบเริ่มต้น89 บาทระบายสีปูนพลาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้น39 บาทส่วนเฟรมผ้าใบใหญ่ก็ราคา299 บาทอันนี้จะแถมเครื่องดื่มโซดาแล้วก็ขนมปังปิ้งให้ส่วนในคาเฟ่ก็มีบริการกาแฟสดและเครื่องดื่มอื่นๆด้วยครับ
1: ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาก็จะเหมือนพูดกันประมาณว่าแบบยังไม่เคยเจอคาเฟ่แนวที่มีแบบกิจกรรมให้ทำระบายสีอะไรเงี้ยเขาว่าผลตอบรับดีค่ะมีแบบพ่อแม่พาน้องๆมาก็มีวัยรุ่นก็มีแล้วก็แม้แต่คนแบบสูงอายุอะค่ะเขาก็มาชอบมาวาดรูปเหมือนกันบางคนจะพาพ่อแม่มาวาดรูป
0: แล้วก็มีกิจกรรมร้อยลูกปัดทำแหวนสร้อยข้อมือต่างๆให้เลือกทำกันได้ครับจะทำส่วนตัวก็ได้เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยให้ลูกค้าได้ฝึกสมาธิกันนะครับมีทั้งลูกปัดพลาสติกลูกปัดหินก็มีพ่อแม่พาลูกๆมาร้อยลูกปัดเล่นกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ตอน9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดยาวจนถึง2 ทุ่มเลยครับมีเบอร์ไว้ให้ลองสอบถามกันได้0919792495ครับหน้าหนาวแบบนี้ครับได้เวลาที่ชาวบ้านจังหวัดยะโสธรพากันออกไปขุดหาปูนาที่อยู่ตามทุ่งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็เป็นช่วงที่ปูนามีรสชาติดีที่สุดเลยครับขุดก็ง่ายด้วยส่งขายก็ได้ราคาดีตัวนี้กิโลกรัมละ100 บาทเลยนะครับ
2: ปูนา
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามทุ่งนาครับพอปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงไปสัตว์น้ำต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในนาข้าวเนี่ยก็จะพากันอพยพนะครับหาไปแหล่งน้ำที่อื่นที่ดีกว่านี้อุดมสมบูรณ์กว่านี้ไปอยู่กันส่วนปูนาก็จะพากันขุดรูลึกลงไปใต้ผิวดินที่ยังน้ำอยู่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยครับก็เป็นจังหวะดีให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสำรานตำบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันออกมาขุดหาปูนาตามทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปูนาเนี่ยกำลังสะสมไขมันเต็มที่นะครับเพื่อรับกับอากาศหนาวจึงมีรสชาติอร่อยแล้วก็มันปูเนี่ยเป็นของที่อร่อยที่สุดในช่วงนี้เลยครับวิธีหาก็แค่ใช้เสียมออกขุดปูนาช่วงเวลาตอนเช้าไปจนถึงช่วงสายๆก็ได้ปูนาเพียงพอกลับไปทำอาหารกินกันที่บ้านนะครับและถ้าเหลือก็จะเริ่มแบ่งส่งขายกันนะครับตอนนี้ราคาขายเนี่ยกิโลกรัมละ100 บาทนะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับอย่างป่นปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาปูนาชุบแป้งทอดก็ได้มีรายได้เฉลี่ยจากการขายปูนาอีกวันละ200 ถึง 300 บาทเลยครับ
3: บ้านก็เกิดมอผู้ลังคนกันกับไปปน
2: ไปปน
3: ผู้ลังคนกับไปทอดใส่แป้งใส่หอยนั่นสิแหละผู้ลังคนก็เอาไปดองดองใส่มีน้ำปลานั่นบ้าง
2: ช่วงปูมันนี่มันอยู่มันสิอยู่จักเดือนครับช่วงนี
3: ้มันนี่บ่
2: เดือน
3: อุ้ยก็พูดแล้ว

0: ช่วงอันฝนตกฝนแล้วมันจังเบิด
1: ฮอดฝนบ่ครับบัดแต่ช่วงนี้สิแซ่บสุด
0: ก็นานนี่แล้วนานนี่แหละนานนี่มันคือนาปูเนาะ
1: ตัวพี่
2: นาเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาทั่วไปนะครับนิยมมาไปย่างไฟกินกันแบบง่ายๆหรือว่าเอาไปทำเป็นแกงอ่อมลาบปูนาป่นปูนาจะชุบแป้งทอดหรือว่าเอาไปเป็นปูนาดองก็แล้วแต่สูตรใครถนัดนะครับมีอีกหลายเมนูที่ชาวบ้านเขานิยมทำกินกันนะครับซึ่งช่วงนี้การที่ออกไปหาปูนาแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะผ่านพ้นการเก็บเกี่ยวข้าวไปชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับข้าวก็ได้ใหม่อร่อยเป็นพิเศษด้วยปูนาที่หาได้ก็มีมันเยอะอร่อยเป็นพิเศษด้วยครับส่วนชาวอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับรายนี้ปลูกต้นอะบิวที่เป็นผลไม้นำเข้ามาจากไต้หวันจำนวน 1,500 ต้นนะครับให้รสชาติเหมือนกับกินผลไม้3ชนิดในลูกเดียวกันนะครับแล้วมีลูกดกตลอดทั้งปีด้วยถือว่าเหมาะเป็นทางเลือกปลูกพืชสร้างรายได้งามเลยครับตักกินได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คืออะบิวเป็นผลไม้ที่มี3รสชาติในลูกเดียวกันนะครับก็คือมีกลิ่นหอมรสชาติคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับผสมกับเนื้อมังคุดแล้วก็ตาลตะหนดคล้ายๆกันไปหมดเลยส่วนเนื้อข้างในคล้ายเยลลี่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยนะครับแต่ให้ความหวานเบาๆกำลังดีคุณผู้ชมเป็นพืชทางเลือกที่น่าลงทุนปลูกนะครับสวนนี้เป็นสวนของป้าสายหยุดอยู่ที่หมู่1ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับของนางสายหยุดจันสว่างอายุ62ปีแล้วเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่หันมาเอาดีด้วยการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาป้าสายหยุดเล่าว่าต้นอะบิวเป็นผลไม้นำเข้าจากไต้หวันนะครับเกือบ200ต้นเมื่อตอนปี2564เลือกเอามาปลูกแซมในสวนทุเรียนเนื้อที่15ไร่นะครับใช้เวลาปลูกประมาณ8เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายได้ครับกิโลกรัมละ100ถึง150บาทซึ่งแต่ละต้นนะครับจะเก็บลูกอะบิวขายได้ประมาณ30กิโลกรัมต่อต้นต่อปีทำให้มีรายได้กว่า 500,000 บาทต่อปีครับปีนี้ป้าสายุดบอกว่าปลูกต้นอะบิวเพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 1,500 ต้นนะครับหวังว่าจะโกยเงิน 2-3 ล้านบาทภายใน 1-2 ปีหน้านะครับเนื่องจากว่ายังมีตลาดรองรับอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเกษตรกรยังปลูกกันน้อยทำให้คนที่ปลูกขายก่อนได้ราคาดีครับขนาดลำต้นอายุ3ปีครับถ้ามีความสูงไม่เกิน 4-5 เมตรเนี่ยแตกพุ่มออกข้างอันนี้ก็ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแลง่ายด้วยครับการดูแลก็ใช้แค่ปุ๋ยอีครับและผลเนี่ยก็จะใหญ่ขนาด 3-5 ลูกต่อกิโลกรัมที่สำคัญคือลูกดกตลอดทั้งปีเลยครับไม่มีฤดูกาลใดๆทั้งสิ้นทำให้เกษตรกรนั้นเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งลูกอะบิวครับเมื่อสุกเนี่ยก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภมงคลของชาวจีนด้วยครับ
3: หมายว่าเราปลูกไว้ 1,500 ต้นวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะปีหน้านะคะถ้าเราได้สมมติว่าได้กิโล50บาทเหมือนที่ว่าอย่างน้อย 1,500 ต้นปีหนึ่งเป็นเงินล้านค่ะก็อย่างน้อยก็ 2-3 ล้านเราสามารถที่จะทำเงินตรงนั้นได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีพื้นที่ปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วมีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถจะไปแซมได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือทำรายได้ให้ท่านตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพืชที่ไม่มีโรคสามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้อินทรีย์เป็นตัวตั้งนะคะเคมีก็เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องใช้ยาฉีดแค่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรืออย่างของเราจะใส่ภูเขาไฟเป็น
2: วางขายที่หน้าบ้านแล้วก็มีขายตลาดออนไลน์ด้วยครับแต่ละวันจะมีเกษตรกรจากหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาเก็บผลสดแล้วก็มาชิมกันถึงสวนด้วยก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีด้วยครับต้นพันธุ์อันนี้ก็ขายกันต้นละ 50-500 บาทตามขนาดความสูงครับสามารถเอาไปปลูกแซมได้ทั้งสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าอะบิวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับฉะนั้นปลูกใต้ต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงาก็ได้ผลดีครับตอนนี้แปลงปลูกต้นอะบิวนี้ของป้าสายหยุดนะครับถือว่าเป็นรายแรกๆของจังหวัดตรังแล้วก็เป็นรายที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดไปเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากซื้อต้นพันธุ์หรือว่าลองชิมดูมีเบอร์ไว้ครับ0864763349นะครับแล้วก็เปิดสวนให้ไปเที่ยวไปลองชิมกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับ ผลไม้อีกชนิดนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ปลูกกันเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งด้วยครับแล้วมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงน่าจะไม่เกิน100ไร่ครับนั่นก็คือส้มแก้วครับตอนนี้เริ่มออกผลเก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่กันแล้วครับจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่แล้วก็ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่ให้รสชาติดีเยี่ยมนะครับเป็นพืช GI แล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งกำเนิดของผลไม้อีกชนิดนะครับให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงไม่เกิน100ไร่ครับนั่นคือส้มแก้วครับอย่างสวนนี้ของนางพวงทองพวงสวัสดิ์อายุ56ปีรับเป็นเจ้าของสวนส้มแก้วตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปลูกส้มแก้วมา20กว่าต้นมานานกว่า30ปีแล้วครับแล้วก็ให้ผลผลิตทุกปีด้วยอีกอย่างนึงก็คือดินในตำบลบางสะแกครับถือเป็นแหล่งปลูกส้มแก้วที่ให้ผลผลิตและรสชาติที่ดีมากครับเนื่องจากว่าดินเป็นดินเหนียวปนร่วนที่เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาตะกอนของน้ำเหนือมาทับถมแล้วก็น้ำจืดรวมกันนะครับทำให้มีธาตุอินทรีย์วัตถุต่างๆอุดมสมบูรณ์เยอะเลยครับต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปครับจะให้ผลผลิตประมาณ100ถึง300ลูกต่อฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นด้วยและเมื่อผลผลิตได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานนะครับก็จะเริ่มนำเอาใบตองแห้งเอามาห่อผลไว้ครับเพื่อป้องกันหนอนแมลงต่างๆแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มักจะมาเจาะผิวส้มนะครับและก็เป็นเคล็ดลับสำคัญด้วยที่ช่วยให้ผิวส้มแก้วเนี่ยออกสีเหลืองทองสวยงามเลยครับส่วนรสชาตินั้นครับเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานกำลังดีครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีราคาขายนะครับจากสวนตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับ
0: เราขึ้นน้ำช่วงมกราเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่า12เดือนน่ะส้มแก้วเนี่ยจะมีระยะเวลาของลูกเขาประมาณ12เดือนที่ตัดได้เลยนะคะ
4: ครับตลาดเป็นยังไงครับขายดีไหมมีคนมาซื้อ
0: บางส่วนเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากสวนอย่างที่สวนเนี่ยจะขายปีกส่วนมากจะไม่ได้ขายลงเข่งขายพวกคนกินพวกคนเอามาซื้อไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
2: ปัจจุบันที่สมุทรสงครามทั้งจังหวัดนะครับน่าจะมีพื้นที่ปลูกส้มแก้วกันไม่เกิน100ไร่ครับและปลูกกันมากที่สุดก็คือตำบลบางสะแกนี่แหละครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามก็จะส่งเสริมชาวสวนนะครับให้หันมาปลูกส้มแก้วกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ครับเพื่อเอาไว้เสริมรายได้เพราะว่าเอาไว้ปลูกแซมในสวนส้มโอหรือว่าสวนลิ้นจี่ก็ได้เหมือนกันแม้จะให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งก็ตามแต่ว่าด้วยรสชาติเนี่ยเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคครับทำให้ราคาจากสวนไม่เคยขายต่ำกว่ากิโลกรัมละ50บาทเลยอีกทั้งตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับยังเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลเขานิยมนำมาขึ้นหิ้งเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับยิ่งเป็นช่วงเทศกาลต่างๆอย่างตรุษจีนอย่างปีใหม่ตอนนี้ครับก็จะขายดีเป็นพิเศษเลยครับแม้ว่าส้มแก้วให้ราคาดีก็ตามนะครับแต่ว่าการดูแลค่อนข้างอาจจะยากต้องพิถีพิถันนิดนึงคนก็เลยยังปลูกน้อยอยู่ครับทางเกษตรจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมให้ชาวสวนหันมาปลูกกันให้เป็นอีกพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานนะครับหลายคนอาจจะวางแผนกันมาล่วงหน้าเป็น10ปีหรือว่าอาจจะรอใกล้เกษียณก็ค่อยคิดวางแผนจากปัจจัยต่างๆแล้วแต่สะดวกกันแต่ว่าไม่ว่าจะพร้อมวางแผนกันตอนไหนครับถ้าถึงวันที่เกษียณแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับแผนที่เลือกกันทุกคนนะครับวันนี้พาไปชมตัวอย่างผู้ที่เกษียณมาเกือบ1ปีแล้วนะครับกับความสุขหลังเกษียณติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
5: ที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณเพื่อทำเกษตรเปิดสวนบ้านป่ากลางนาตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จนปัจจุบันนี้เกษียณอายุงานจากอาชีพหัวหน้าช่างภาพข่าวมา1ปีแล้วแม้บทบาทจากอาชีพจะสิ้นสุดลงแต่บทบาทใหม่ของชีวิตกับงานเกษตรถือว่าเพิ่งเริ่มต้นให้เรียนรู้ใหม่อยู่เสมอและสร้างความสุขให้กับนายวิเชียรบุญแจ้งหรือนากลางเจ้าของสวนบ้านป่ากลางนาลงมือทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ
6: เรามีต้นทุนตรงที่ว่าเรามีที่อยู่แล้วอันนี้เป็นที่มรดกที่พ่อแม่เขายกให้อะไรเงี้ย ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมก็ก่อนเกษียณ15ปีนะวางแผนก่อนเกษียณที่มาทำตรงเนี้ยใช้เวลา15ปีคือซึ่งทำข้าวก็ข้าวไว้4ไร่อันนี้คือไว้ทำให้กินเองเราไม่ได้ทำขายแต่ถ้าเหลือเราก็ขายแล้วนอกนั้นก็จะมีเลี้ยงไก่ทำเห็ดแล้วก็ปลูกผักนี้เราก็อย่างปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้เคมีเราก็แบบเหมือน

0: ที่ว่าทำกินถ้าเหลือเราก็ขายเลย
1: ที่ดินทั้งหมด20ไร่แบ่งออกเป็นขุดบ่อกักเก็บน้ำ3บ่อที่อยู่อาศัยนาข้าวสวนและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนพื้นที่โดยรอบปลูกป่าเป็นแนวกันชนสารเคมีเพราะเป้าหมายหลักคือการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้านและใช้ด้านการเกษตรช่วยลดรายจ่าย
0: ก็สมัยที่มาอยู่แรกๆตอนนั้นยังจุดตะเกียงอยู่ใช้ตะเกียงน้ำเรามีเราก็ต้องตักใช้อะไรเงี้ยพอเมื่อ10ปีที่แล้วนะระบบใช้พวกโซลาร์เซลล์ค่อนข้างแพงมากแต่เราก็ล้มลุกคลานมาตลอดจนกว่าที่มาอยู่จนเสถียรเนี่ยก่อนเกษียณนี่แหละ ที่นี่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทั้งปั๊มน้ำปั๊มอะไรมันก็เหมือนเราเสียค่าน้ำค่าไฟล่วงหน้ามันถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เราไม่ต้องไปอะไรประมาณเพราะว่าเราใช้พลังงานพวกธรรมชาติหมด
1: ส่วนวิถีชีวิตในแต่ละวันทุกเช้านักลางจะนำ3ล้อคู่ใจออกไปตัดหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับไก่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: อันนี้คือถ้าไก่กินพวกเนี้ยพวกหยวกเนี้ยมันจะทำให้แบบระบบการถ่ายของมันจะดีเนี่ยมันเป็นพวกอันเนี้ยระบบการย่อยเขาเรียกว่าย่อยอะไรเนี่ยเนี่ยเราถึงต้องเอาตัวหยวกเนี่ยจะต้องเป็นให้มันกินทุกวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเนี่ยแต่เอาไปไม่เยอะหรอกก็ไปแค่นี้แหละ
1: ตัดหยวกกล้วยได้ตามต้องการแล้วก็ไปหาผักตบชวากันต่อค่ะ
0: มันใช้ได้หมดแหละ
2: ใช้ได้ทั้งกอเลยค่ะผักตบชวาค่ะช่วงลำต้นขึ้นมานี้นะคะก็จะไปให้ไก่กินค่ะส่วนรากนะคะก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยนะคะ
0: เอาไปใส่โคนต้นไม้ในปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ย
2: เป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วกลางคะแล้วทำไมเราถึงได้ต้องเอาผักตบไปให้ไก่กินด้วยคะ
0: อันนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีธาตุอาหารนะพวกเนี้ยมันจะมีเป็นพวกเนี่ยลำต้นมันเนี่ยไปช่วยเสริมเขาเรียกว่าเสริมไข่แล้วก็ให้ไก่โต
2: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะเหมือนก็เป็นอาหารเขาเรียกให้มันรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่คุณค่าทางอาหารสูงไอ้ผักตบเนี่ยแต่เราต้องไม่ใช่ไปให้มันกินอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปสับเนี่ยตัดเนี่ยตัดอันนี้ออกใช่ไหมตัดอันนี้ปุ๊บรากมันเราก็เอาแต่ต้นเนี่ยสับหั่นเหมือนหั่นผักทั่วไปแหละแล้วก็รากมันเนี่ยเราก็เก็บใส่เข่งไว้แล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยอีกหญ้าหวานเขาเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอล
2: ค่ะ
0: หญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนจะสูงที่สุดในไอ้ผักที่เราไปเอามาอย่างหยวกกับผักตบแต่อันนี้คือจะเป็นตัวเอกหรือตัวเด่นเลยไก่ชอบกินมากเพราะไก่เหมือนไปบำรุงแล้วไก่จะโตจะอ้วนขนจะเป็นมันเพราะโปรตีนมันสูงคือเราจะปลูกไว้ประมาณ 50-60 กอเพราะว่าแต่ละกอพอเราตัดเนี่ยมันต้องใช้เวลา 45-50 วันมันถึงจะรัดมาใหม่คือเราถึงจะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องปลูกไว้60หลุมหรือ90หลุมมันยังมีอยู่ข้างหลังอีกข้างหลังปลูกคือต้องพอเราตัดคือพอมันถึงรอบมันเราก็มาตัดอย่างน้อย 45-60 วันเราก็จะตัดได้ใหม
2: ่
0: ตัดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เราก็ตัดแล้วเราตัดเราก็ตัดโคนมัน
2: ตัดโคนเลย
0: ตัดโคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ตัดเพราะว่าเราให้มันแตกใหม่

0: แต่ก่อนก็ใช้เครื่องไงพวกนี้ใช้เครื่องสับเหมือนเป็นเครื่องเราซื้อมามันทุ่นแรงไงแต่พอเราไม่ได้ผลเหมือนอะไรแต่พอเราใช้เครื่องเยอะมันเป็นใยอย่างพวกผักตบเนี้ยผักตบนี่ตัวดีเนี่ยพอบดปุ๊บจะเป็นใยเพื่อคนนี้ไก่มันกินไม่ได้จริงมันติดมันก็เลยมันก็ไม่กินเราก็เลยเปลี่ยนมานั่งสับให้ดีกว่าถึงจะเสียเวลาแต่ประมาณไก่60-70ตัวนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องให้ได้อย่างผักตบเข่งไอ้ผักตบเนี่ยจะต้องได้เนี่ยกะละมังผักหวานอันเนี้ยอย่างน้อย2กะละมัง
1: ค่ะ

0: ้องให้ได้3ถึง4กิโลผสมกับหัวอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มานั่งสับๆๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ก็ไม่ใช่ว่าเสียเวลาอะไรมากไง
1: หลังจากสับหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานแล้วก็จะนำไปให้ไก่กินพร้อมทั้งเก็บไข่ไก่ประมาณ50ฟองต่อวันส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองที่เหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้เสริมค่ะ
0: ถามว่ามีรายได้อะไรมั้ยรายได้ก็คือกำไรหรืออะไรเนี่ยกำไรคือความสุขแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมวันละ100 200เนี่ยอยู่ได้เพราะว่า1ค่าใช้จ่ายอะไรเราไม่มีเพราะเราลงทุนไว้หมดแล้วไงเนี่ยอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างข้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราก็ปลูกไว้กินเองผักเราก็ปลูกกินเองไข่เราไข่นี่ทุกวันกินจนเบื่อแล้วไข่อ่ะเพราะว่าไข่วันนึงอ่ะ40 50 50ลูกเนี่ยเราเก็บแล้วก็เราก็แบ่งไว้กินแล้วก็ที่นั่นเราก็เอาไปขายแค่นั้นอันนั้นคือความสุข
1: ทั้งวันมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณนี้เป็นโรงเรือนเห็ดนางฟ้าช่วงนี้จะเริ่มวางก้อนเห็ดชุดใหม่ค่ะมาในช่วงนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเขียวเพราะสวนบ้านป่ากลางนาแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมค่ะ
0: ว่าที่นี่เราไม่ได้ทำนาเยอะไงอันนี้ทำแค่4ไร่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเพราะว่าใช้รถเกี่ยวก็ไล่นึงก็ตก600กว่าบาทก็ใช้คนก็พอๆกันแต่ที่เราต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่า1เราไม่ต้องการให้ข้าวของนาอื่นมันมาปนที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดใช้รถเกี่ยวมันก็ยังค้างอยู่ในท่อในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเกี่ยวคราวนี้อย่างรถเกี่ยวบางทีดินเนี่ยมันจะทำให้ดินนาเราแน่นเราก็เลยใช้คนพอใช้คนเราก็นึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนที่พ่อแม่เรานี่ก็ถือว่าเราก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เรายังใช้คนเกี่ยวอย่างนึงเราก็เหมือนกับเราก็คือเราก็ให้เขามีรายได้มีแรงงานแค่นี้แหละเพราะมันแค่4ไร
1: ่การใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนำมาปรับใช้ด้านการเกษตรทั้งปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์เกิดจากการวางแผนความมุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จอยู่อย่างมีความสุขในวัยเกษียณค่ะ

จริงๆงานเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมมีเรื่องให้ต้องแก้ไขต่างๆให้เรียนรู้อยู่เสมอด้วยแต่ว่าถ้าตั้งต้นเริ่มจากใจที่รักแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายเป็นชีวิตหลังเกษียณที่เลือกแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอบต.อ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะครับพาเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะครับไปกำจัดต้นกาฝากที่ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนนะครับเพื่อเตรียมพัฒนายกให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเกาะเทียนแห่งใหม่แล้วก็ดูแลรักษาอนุรักษ์ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนที่ทุกวันนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอวันพุธเวลา13:30 เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเปะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับทง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนเหรอฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับเสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คน
3: ครับ
0: แต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
3: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
3: อยู่แล้วนะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมามอบให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
3: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควร
3: ครับผม
0: เป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
3: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งวันของโรงเรียนมาเพ็ญน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
3: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
3: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับ
0: โอ้
3: ท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ.เปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะ

0: เป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ.นะครับไปพบครูปัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอ.ทางนู้นใช่ไหมครับ
1: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัดนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบรรเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆนักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
0: คุณครูปัดหรือเปล่าครับ
3: ใช่
0: ครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้ดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ยนี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
3: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าอะค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
0: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
3: ใช่ค่ะหงอยเหงาง่วงเพลีย
0: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
3: ไม่ใช่คือคักแอคทีฟ
0: คือคักแอคทีฟ
3: ดีด
0: อ่ะแต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
3: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
0: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
3: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำๆ
0: แล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
3: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
0: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
3: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมากๆ

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ้าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจ
0: ัน
1: ทร์โอ้นี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์
0: ซูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซลูลาไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขา
0: ใช่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกงส้ม
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำ
0: ของเรา
1: ไปจนคนเห็น
0: ใช่
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
3: ผลงานครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
4: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
5: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
4: ์พี่ปัดนี่คือ
5: ครูปัดธรรมาพร
4: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จริงไหม
5: ใช่ค่ะ
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
5: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
4: ่
5: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัด
4: ผักบุ้ง
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผัด
5: ใช่ค่ะ
4: นะฮะเด็กก็เบื่อ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
5: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
4: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
5: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
4: ว้าว
5: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
4: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
5: ใช่คำถาม
4: ที่อร่อย
5: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
4: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
5: ค่ะ
4: คราวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะครับเปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
5: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
4: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
5: ใช่
4: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
5: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
4: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
5: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
4: เป็นเรื่องจริง
5: ใช่ค่ะ
4: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
3: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วย ผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
1: ทางนี้เลยครับ
4: ทางไหน
1: ทางนี้ครับ
4: แล้วปาจะพาไปไหนเนี่ย
1: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
1: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
4: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
1: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อผู้ชนะการ
4: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
1: ้ขนาด
4: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
1: ทำได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
4: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะเรียน
1: ครับ
4: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
1: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
4: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับปัดหน่อย
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
4: ์ลึกแล้วต้องไปชิมแน่นอน

0: ครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
1: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
0: เห็นไหม
2: ทุเรียน
0: อยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
2: ใจละลายใจละลายใจละลาย
0: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
2: อย่าเอ็ดไปครับ
0: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
0: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอน
1: แต่
0: เป็นขนมปังโฮวีตด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
0: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
1: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้องที่
0: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
1: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮวีตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
0: แน่นอน
1: แต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ไม่ใส่สารกันบูด
0: ขอดูขนมปังล้วนหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหนนี่เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: แล้วมีโรยงาอีกนะมาผู้ชมน
3: ี่แฮมเบอร์พืชด้วย
0: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
3: ซื้อเป็นล็อตมา
0: ใช่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
3: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
1: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลย
1: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
0: ทานจุกหน่อย
1: ใหญ่ขึ้น
0: ซึ่งค่าของหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
1: ใช่
0: เพราะแคลอรี่มันเกิน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
1: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
0: ่
1: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
0: ๆ
1: แล
0: ้
1: วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
0: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวี
1: ต
0: โปรตีนได้จากหมูและส่วนหนึ่งได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมูเล็กๆน้อยๆแล้วจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
1: ์อ๋อใช่
0: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
1: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
0: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ล1คำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
1: ้
0: สล
1: ั
0: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอร์สใช่แล้ว
1: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
4: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับวันหน้าตาดีแบบนี้วันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกินกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่ สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
3: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
0: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
3: หิว
0: นึกแล้ว
3: หิวแล้ว
0: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
3: ครับผมอาจารย์ครับ
0: ไปไหนต่อ
3: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์
0: ครับไปนั่งกินเลยเหรอ
3: ครับผม
0: เด็กยังไม่มานะ
3: กินก่อนครับ
0: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: หนูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับ
4: ครับผม
5: ไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอ
4: เ
5: ขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราเท่านั้น
5: ลูกหลานเราเท่านั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
4: อาหารจานสุกคืออาหารแห่งอนาคต
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
5: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
4: นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่หมายพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
0: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครมีสุขภาพแข็งแรงมีประกันคุ้มครองหรือมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครเจ็บป่วยบ่อยครั้งแถมยังไม่มีประกันหรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจะต้องกังวลมากหน่อยละค่ะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้ไปค่ะเคยคิดไหมคะถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยขึ้นมาอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับเรานั้นเพียงพอไหมต้องจ่ายส่วนต่างแค่ไหนหรือเราต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแขกรับเชิญค่ะที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจนต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการรับมือของเขาคนนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับนักข่าวหนุ่มไฟแรงทีเดียวนะคะจากช่องนาว26นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาต้องเจอกับอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ทำให้ฉุกคิดเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อคุยพร้อมกันกับคุณพจน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ถามคุณพจน์ก่อนเห็นหน้าค่าตาแบบนี้บางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆนะคะเหมือนอยู่ตามหน้าจอทีวีนะคะทำงานอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้พจน์เป็นผู้สื่อข่าวครับในสายของบันเทิง อยู่ทางช่องนาว26ครับโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะเป็นของการไปทำข่าวที่นอกสถานที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในออฟฟิศบ้าง
0: ทำไมถึงมาทำอาชีพผู้สื่อข่าวล่ะคะมีความชอบหรือสนุกกับการทำยังไงบ้าง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบมั้งฮะชอบแบบในเรื่องของทีวีมาก่อนนี่คือตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจเรื่องงานทีวีพอเข้ามาเรียนมหาลัยก็เรียนเป็นแบบว่าไมเนอร์ทางวิทยุโทรทัศน
0: ์เลือกเรียนเลย
1: ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้แบบมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็เออยังมีตำแหน่งว่างมาลองทำไหมเราก็ลองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันงานพวกนี้เราไม่ได้เกินขอบข่ายงานเราทำได้นะเราก็เลยทำนะแล้วก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากในงานนะฮะ
0: ทำมานานยังคะ
1: ประมาณจะปีหนึ่งแล้วฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเนื้องานเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าเหมือนไหมก็เหมือนแต่มันอาจจะสโคปอาจจะกว้างกว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าที่เราเรียนนิดนึงอาจจะเป็นโชคดีที่ว่างานที่บริษัทเนี่ยทำแทบทุกอย่างคืองานซัพพอร์ตก็ทำงานโปรดักชันก็ทำอะไรเงี้ย
0: ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลย
1: ใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้งานหลายอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเรากับการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะ
1: ค่อนข้างถูกชะตากันเป็นความโชคดีมากคือว่าก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าเข้าสังคมก็ได
0: ้ตาหูตา
1: ใช่อยู่เสมออยู่แล้วพอมาได้ทำงานตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเราฮะก็คือเป็นสังคมบันเทิงสังคมอะไรแวดวงที่เราคุ้นๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออกไปข้างนอกของเราแต่ละวันอ่ะมันเหมือนการแบบไปเจอเพื่อนไปใช้ชีวิตทั่วไปของเรา
0: ก็ถือว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วย
1: ถูกต้องฮะ
0: ถามถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานแล้วนะคะมาคุยเรื่องการเงินบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะรายได้หลักก็มาจากเงินเดือนเลยเราบริหารจัดการยังไงเวลาได้เงินมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
1: ส่วนหนึ่งเลยคืออ่ะเราก็จะดูจากที่บริษัทมีประกันสังคมprovident fund หรือว่ากองทุนต่างๆเราก็จะตัดไปเลยเท่าที่บริษัทจะตัดให้เราได้ เพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเที่ยวอยู่แล้ว
0: พอ
1: เป
0: ็
1: น
0: เที่ยว
1: การใช้จ่ายเงินการ spend เงินในแต่ละวันของเราก็ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บริษัทตัดให้เราตั้งแต่ต้นทางได้เราให้เขาตัดไปให้ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่มันเวสไปเปล่า
0: ๆค่ะมันเป็นการลงทุนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องก็มองว่าเป็นแง่นั้นพอเงินที่มาใช้เงินก้อนที่เหลือแบ่งยังไงเราก็พยายามแบ่งคือเพื่อ1เก็บออมว่าในพวกกองทุน
0: ค่ะ
1: เป็นหลักก่อนที่วางแผนไว้ตอนนี้ฮะว่ากองทุนส่วนที่เหลือก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่ค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องชำระแล้วค่อยเหลือเป็นก้อนที่เราจะต้องมานั่งจัดการที่เหลือว่าโอเคเดือนนี้เรามีแผนพิเศษหน
0: ัก
1: ที่ต้องทำอะไรเราต้องใช้จ่ายในประชีวิตประจำวันเราอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้ลุกวางกันไว้ว่าพอไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แปลว่าจริงๆแล้วใช้หลักออมก่อนใช
1: ้
0: นะคะตั้งแต่ให้บริษัทเนี่ยเขาตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือเรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะไล่ให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของคุณพจน์เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วทำให้เราต้องฉุกคิดเรื่องเงินคืออะไรคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวงานตัวเองเนี่ยก็จะต้อง

0: ทำทุกอย่างทำซัพพอร์ตเบื้องหน้าเบื้องหลังงานเบื้องหลังเองก็จะดูเรื่องของสตูดิโอก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการยกของอะไรเงี้ยที่น่าจะเกิดกับทุกคนเวลาไปใช้งานใช้แรงนะฮะยกของผิดท่าซึ่งเราก็เกิดอาการเริ่มปวดตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เจ็บแป๊บเดียวแค่หรือว่าเหมือนยืนนานๆหรือทำอะไรหนักๆเฉยๆเดี๋ยวตอนเช้ามันคงหาย
1: มันแค่เจ็บ
0: แป๊บแบบเจ็บนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะก็จนเกิดวันที่เป็นเกิดเหตุนะคือว่าตื่นเช้ามันก็เริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วงสะโพกด้านซ้ายนะฮะจนถึงตรงขาต้นขาแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราทำงานไหวนะเรา
1: ก็ไปเดินเหินได้
0: ปกติแต่พอวันนั้นที่ไปนั่งทำงานเสร็จปุ๊บก็เริ่มเจ็บนั่งทำงานแล้วก็เจ็บก็เลยต้องแบบนั่งสักแป๊บนึงก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันหายเจ็บแต่เรายังรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ได้ซึ่งช่วงวันนั้นเองมีเหตุจะต้องไปถ่ายรายการข้างนอกพอดี
1: มัดแขกไว
0: ้ใช่ผมก็เลยโอเคยังไปไหวเราไปกันก็ยกกองไปกับทีมงานนั่งรถกันไปปรากฏว่าไประหว่างทางนั้นเองเราปวดขามากจนรู้สึกว่าหน้ามืดหน้ามืดไปเลยแล้วรู้สึกว่าต้องการพักต้องการยืดขา
1: เพราะเรานั่งนาน
0: ใช่ไห
1: มคะ
0: ก็ปรากฏว่าพอยืดเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันนั่งมานานตั้งแต่รถติดเป็นครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเราคงไปสภาพนี้ในการทำงานไม่ได้แล้ว
1: ปวดแค่ไหนคะตอนนั้น
0: จนคือปวดพอมันเริ่มปวดมันจะปวดตั้งแต่ต้นขา
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะลามเริ่มปวด
1: ไปเรื่อย
0: จนถึงปลายขาปวดหนักที่สุดตอนนั้นคือพอมันหน้ามืดเสร็จปุ๊บขาซ้ายมันชาจนเราก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าแค่ปวดกล้ามเนื้อเราเริ่มแบบว่ามันปวดเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันมีอาการชาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่ไหวแล้วก็ขอทีมงานว่าส่งนักข่าวคนอื่นไปแทนได้ไหมเดี๋ยวเราขอตัวไปโรงพยาบาล
1: ตอนนั้นเลย
0: นะตอนนั้นเลยต้องขอไปโรงพยาบาลแทนเลย
1: คือแยกตัวมาเลยแต่จริงๆปกตินักข่าวเนี่ยถ้าไม่ไหวแบบจริงๆเนี่ยก็จะยังทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณความรับผิดชอบอยู่สูง
0: ถ้าวันนั้นท่านระหว่างทางมันไม่รู้สึกว่าหน้ามืดแล้วจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าทำได้เราแค่แบบเหมือนตอนเช้าคือเดินไปยืดนิดหน่อยเดี๋ยวเดินไปถ่ายรายการต่ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบนั่งมาแล้วหน้ามืดถ้าหน้ามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นภาระให้กับกองถ่ายหรือเปล่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมากกว่าน
1: ี้เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไปพบคุณหมอเลือกไปโรงพยาบาลแบบไหนก่อน
0: โรงพยาบาลเพราะว่าสาเหตุแรกคือเราก็เลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐพอเราไปถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นมันคือเคสฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
1: อ๋อถือว่ายังไม่ฉุกเฉิน
0: ใช่
1: แม้ว่าเราจะหน้ามืดแล้วก็ตาม
0: ใช่เขาบอกว่าแบบอ๋อมันเจ็บขาเขาเจ็บขาเฉยๆอ่ะเจ็บขาจากเส้นอักเสบกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นไปแผนกเฉพาะทางซึ่งพอไปแผนกเฉพาะทางไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ยตามสภาพของโรงพยาบาลรัฐเราก็ไปเจอเหตุการณ์ว่าโหเขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
1: เขาเพิ่งได้ตรวจ
0: ใช่ครับคิวจะเริ่มตรวจตั้งแต่เที่ยง
1: โอ้โห
0: แต่เขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
1: แต่เราไปถึงตอนบ่าย
0: เราไปถึงบ่าย
1: แล้ว
0: ซ
1: ึ่
0: งหมายความว่าเขาบอกว่าคุณจะนั่งรอก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่หลุดคิวไปคุณก็จะได้เข้ารักษาแต่เราเจ็บหนักมากแล้วเราก็
1: ไม่ไหว
0: แล้วเราก็คิดว่าถ้าเรารอมันก็คงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นว่างั้นขอเปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดแทนก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชน
1: ตอนนั้นไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
0: ก็นั่งแท็กซี่ไป
1: ก็คือยังพอเดินไหว
0: มีเพื่อนอีกให้เพื่อนที่เป็นทีมงานคนนึงพาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเจ็บหนักมาอะไรเงี้ย
1: ระหว่างทางเกิดล้มลงไปก็ไม่มีใครช่วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยตัดสินใจไปแท็กซี่กันต่อไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งนึง
1: ใกล้ๆกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตรงนั้นก็ในแผนกฉุกเฉินเองเนี่ยพอมันเป็นอาการของกล้ามเนื้อเองเขาก็จะส่งขึ้นไปแผนกเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีเราก็เข้าไปปุ๊บดูแลหมอก็วินิจฉัยโรคฉีดยาให้เพราะเราก็แจ้งเลยว่าเราต้องการแบบฉุกเฉินขอที่จะฉีดยาปุ๊บแล้วไปทำงานได้เลยขอฉีดยาปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วเราจะไปทำงานต
1: ่
0: อหมอก็จัดการให้เรียบร้อยฮะฉีดยากายภาพให้มันหายปวดซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงนั้นพร้อมกับจ่ายยามา
1: พอไปโรงพยาบาลเอกชน
0: ใช่
1: หลายคนก็นึกถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นยังไงคะ
0: ถูกต้องฮะก็การรักษาแค่เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: สั้น
0: ๆครั้งนั้นคือหมดไป 3,500 บาทซึ่งเป็นเคสที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อน
1: แล้วบริษัทได้มีสวัสดิการด้านนี้ให้หรือเปล่าคะ
0: โดยปกติทางบริษัทจะมีประกันเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุประกันเนื่องจากเพราะเราเดินทางทำงานอยู่แล้วประกันบริษัทก็จะมีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุให้ใช่
1: ใช่ค่ะแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนล่วงหน้า 3,500 บาทตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณพลเนี่ยมาฉุกคิดเรื่องของเงินเรื่องของการทำประกันหรือว่าเรื่องของการมีเงินฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมมองนี้กันต่อช่วงหน้าค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไหนกลับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ทำร้ายสุขภาพรวมถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลา1ชั่วโมง 3,500 บาทปกติเนี่ยเราทำงานกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่ามีหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะฉุกคิดอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: คือพอเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างพูดบอกว่าเราสำรองเงินจ่ายไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าอย่างเคสนี้เองเนี่ยในมุมบริษัทถ้ามองเขามองว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับการที่ไปรักษาในแง่นึงเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้ในแง่ที่ว่าเราแค่นั่งรถไปเฉยๆแล้วอีกเราไปหาหมออ่
1: ะ
0: มันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้คุณจะมาเคลมว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เลยในมุมนึงบริษัทอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่เพราะความโชคดีว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์หลังๆก่อนหน้านี้นานมากที่อย่างที่บอกว่าไปยกของในสตูดิโอ
1: ซึ่งเกิดจากการทำงาน
0: ใช่ซึ่งเกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องย้อนหลังให้
1: ใน
0: ความโชคดี
1: ได้เงินคืนกลับมา
0: ใช่แต่ว่าแต่ตรงเหตุการณ์นี้พอเราต้องจ่ายเองเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกล่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยเวลาหลังจากนั้นจนกว่าสิ้นเดือนที่เงินเดือนเราจะออกเราจะทำยังไง
1: ถ้าเดิมทีเราเคยมีเงินเก็บเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
0: ถ้าโดยฉุกเฉินส่วนตัวไม่ได้มีเป็นก้อนขนาดนั้นใช
1: ่
0: เพราะว่าอย่างที่พูดบอกคือเราเลือกที่จะไปลงทุนกับบริษัทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่าฉุกเฉินปุ๊บเราออกมาใช้พยายามเก็บไว้เป็นก้อนหนึ่งไหมเพื่อฉุกเฉินจริงๆในเคสแบบนี
1: ้ก็คือทำให้เราคิดได้แล้วก็หันมากลับมาเก็บเงินฉุกเฉินเลยเก็บยังไงแล้วก็เก็บมากน้อยแค่ไหนคะ
0: อย่างตอนนี้เองอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มองว่าเฮ้ยประกันคำว่าประกันมันต้องตอบโจทย์เราว่ามันต้องมีประกันลักษณะนี้สิที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วเราต้องการที่จะไปหาหมอแต่ปรากฏว่าก็ไปศึกษาดูก็รู้สึกว่าต้นทุนมันสูง
1: เรียกประกันค่อนข้างสูง
0: ก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราลองเก็บตังค์ดีกว่าอาจจะสักประมาณ 10% ของเงินที่เราเหลือใช้หลังจากหักทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้เข้าอีกบัญชีหนึ่งไว
1: ้
0: ที่มันไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เพื่อที่มันจะยากต่อการใช้งานใช่เราเข้าบัญชีนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้จ่ายของเราตามปกติได้ขนาดน
1: ั้
0: นอ
1: ุ่นใจไว้หน่อย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินก้อนโตโดยที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยก็เท่ากับเราไปเบียดบังเงินที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละเดือน
0: ใช่คร
1: ับดังนั้นที่ดีกว่าก็คือมีเงินยักไว้เลยก้อนหนึ่งที่บอกว่า 10% ของการหักมาจากทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เก็บไว้อีกบัญชีนึงที่น่าสนใจคือห้ามเป็นบัญชีที่มีบัตร ATM ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวรูดใช้หรือกดใช้ได้
0: ก็ด้วยความนิสัยส่วนตัวเนี่ยพฤติกรรมเงินของเราคือมีแล้วเราก็ค่อนข้างอิสระกับการจับจ่ายซื้อของหรือว่าการเที่ยวของเราอะไรเงี้ย
1: แต่ประเด็นที่น่าสนใจของคุณโพสต์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณโพสต์เก็บออมเงินอยู่แล้วนะมีวินัยด้านการออมแต่บังเอิญไปเก็บออมในระยะยาวเป็นหลักทำให้เมื่อต้องการใช้เงินที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเอาออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปใช้เงินก้อนนี้ในช่วงหลังเกษียณหรือว่าอีก10ปี5ปีข้างหน้าแต่วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีเงินสดใช้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ได้เนี่ยคุณวัฒน์ก็เลยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วไปแบ่งปันมุมมองนี้ให้กับเพื่อนนักข่าวหรือคนที่รู้จักยังไงบ้างคะ
0: คือเหตุการณ์เนี้ยเราก็พูดกันพอสมควรในวงทีมงานด้วยกันว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อันนี้มันยังโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขายังเบิกย้อนหลังให้เราได้แต่มันคงไม่ใช่ทุกเคสหรือเปล่าที่บริษัทจะมาจัดการอย่างนี้ให้กับเราอะไรเพราะฉะนั้นก
1: ็ดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมาก
1: ค่ะแล้วในด้านของการออมแล้วก็ในการลงทุนของคุณพจน์เองล่ะคะเรามีวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนหรือว่าเลือกกองทุนรวมยังไงบ้าง
0: อย่างกองทุนรวมเองก็เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลอยู่ตอนนี้ก็เน้นในการซื้อที่มันเป็น LOT FI อย่างเงี้ยมากกว่า
1: ใช้สิทธิ์แล้วอย่างภาษีด้วย
0: ใช่ครับเพื่อใช้สิทธิ์ในส่วนด้วย
1: แล้วทำไมถึงเลือกใช้กองทุนรวมเป็นหลักล่ะคะมีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นไหมมีไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคำบ้างหรือเปล่าม
0: องไว้อยู่ว่าในอนาคตสัก5ปี6ปีถัดไปอาจจะมองเป็นพาร์ทถัดไปแต่พาร์ทตอนนี้เรามองว่าเราลงทุนในกองทุนรวมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอทำงานเนี้ยเราไม่ได้มีเวลาในการมานั่งดูว่าหุ้นมันไปเท่าไหร่ คนมองว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการมาจัด

0: การกับเรื่องพวกนี้เราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเป็นนักลงทุน
1: แล้ว
0: ด
1: ู
0: แลให้เราดีกว่าไห
1: ม
0: คือเรายอมเสียเปอร์เซ็นต์ในค่าทั้งหมดที่เขาเป็นค่าจัดการลงการลงทุนของเขา
1: แล้วเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็จะมีเรื่องของสิ้นเดือนเนาะหลายคนบอกสิ้นเดือนทีก็มีปาร์ตี้สังสรรค์นะคะคุณพจน์เองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงด้วยนะคะแล้วเราจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ได้แบบมีความสุขกับชีวิตมีเงินเหลือเก็บด้วยไม่เป็นหนี้ด้วย
0: อย่างที่บอกคือออมก่อน
1: ออ
0: มก่อนใช้นะส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเรายังมีเงินที่จะใช้จ่าย
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: า
1: ใน
0: ระยะยาวใช้อุ่นใจไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมีเงินก้อนที่เหลือไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยก็ไม่หมายความว่าเราจะอิสระเพราะว่าบางทีเนี่ยมนุษย์เงินเดือนหลายคนคงทราบสาเหตุก็คือว่าอิสระในช่วงต้นเดือนแล้วเราอัดขัดในช่วงปลายเดือน
1: ใช่ค่ะกินมาม่ากันไป
0: ทุกคนจะเกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นพอเราเคยเจอปัญหานี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เราช่วงต้นเดือนน่ะเราจะมีปาร์ตี้คิวแน่นทุกวันแต่มันต้องมีเงินสักก้อนนึงให้เหลือถึงปลายเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราจะเจียดไว้ดูไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่เป็นอีเวนต์ใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามีอีเวนต์ใหญ่รู้แล้วว่าเราต้องเสียเงินกับก้อนพวกนี
1: ้ อะไรเงี้ยอีเวนต์ใหญ่นี่เช่นอะไรคะ
0: มีการไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรที่แบบ
1: ต่างจังหวัด
0: ใช่ไปทริปต่างจังหวัดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็จะแยกก้อนนี้ไว
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณพจน์ให้แง่คิดกับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ได้รายได้มาเลยหากออมก่อนค่อยใช้นะคะเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะต้องแบ่งให้ได้แล้วก็วางแผนให้ดีเพราะแต่ละเดือนเรารู้แผนตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีแผนไม่คาดฝันขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องเหลือเงินไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามก่อนหนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าดอกเบี้ยสูงทีเดียวแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยก็เป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆในมุมมองของคุณพจน์นะคะนักข่าวบันเทิงแต่ว่าก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีความรู้ด้านการเงินไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญให้มืออาชีพบริหารเงินให้ผ่านกองทุนรวมด้วยเขาบอกว่าเราก็ทุ่มเทกับเงินให้เต็มที่เนาะเพื่อสร้างแวลูให้กับตัวเราแล้วก็ตัวในงานของเราส่วนเรื่องเงินก็มีคนทำงานให้ผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพจน์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีค่
1: ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ฟังประสบการณ์จริงจากคุณพจน์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
3: คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะไม่สบายหรือเรียกว่าป่วยไม่เคยละสิเพราะอะไรคะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันบางครั้งก็นอนน้อยมากนะคะและถ้าป่วยจริงๆแล้วจะไปนอนที่ไหนแน่นอนต้องเลือกนอนที่ดีและสบายถูกไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาพยาบาลนะคะเคยคิดหรือเปล่าเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าจะป่วยเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมค่ะเตรียมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุไหมสุขภาพน้ำหนักเยอะเกินไปโอกาสจะเป็นโรคอ้วนไหมแม้กระทั่งสุขภาพดีนะคะสิ่งที่เรารุมเร้ารอบตัวเราคืออะไรแค่ยุงตัวเล็กๆก็สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เสียเงินเป็น10กว่าล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งคนรอบกายเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากนั่นคือเรื่องเล่าและถ้าเกิดขึ้นมาทำไงดีคะหันไปดูค่ะถ้าเกิดขึ้นมาต้องจ่ายเลยคะจ่ายเงินแน่ๆนะคะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงคะไปกู้ยืมกันเป็นลมค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเงินฉุกเฉินค่ะที่จำเป็นต้องมีเงินฉุกเฉินคือเงินอะไรคะเงินที่ไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นแบบประกันเป็นบัตรก็ได้นะคะเข้าไปที่ไหนก็รักษาได้เลยเราก็เรียกเงินฉุกเฉินเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำได้สองทางทั้งบัตรแล้วก็เงินสดนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าสุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาลนะคะแค่ไม่สบายไอแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะคุยกับหมอค่ะคุยกับหมอให้คำปรึกษาคุณแค่5นาทีค่ารักษาเท่าไหร่คะเฉพาะหมอหรือเราเรียกว่าค่าแพทย์อ่ะ500ค่ะแพทย์ยังงงๆอยู่ยังวินิจฉัยไม่ได้พาคุณขึ้นเตียงพาไปกิ้งไปกิ้งมาแน่นอนเสียอีก800ค่ะเป็น 1,300 ค่ายานะคะซึ่งเคยซื้ออยู่ที่หน้าบ้านค่ะขวดละ100นะคะไปถึงโรงพยาบาลอาจจะเป็น300ถึง500นะคะยังไม่พอค่ะท่านรู้มั้ยคะทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านเสียค่าเหยียบย่ำนะคะค่าเหยียบย่ำก็คือค่าแอคเซสซอรี่ของโรงพยาบาลอีก250ต่อโรงพยาบาลนั้นๆเห็นไหมคะโอ้โหมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่เราไม่

สามารถคาดการได้อันนี้แค่เขาเรียกว่าเช็คอินเท่านั้นนะคะเช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการนอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าห้องเคยเซอร์เวย์หรือเปล่าคะค่าห้องเท่าไหร่ดิฉันลองทำแล้วค่ะผลปรากฏแอบจะช็อกนะคะแถวในเมืองเนี่ยนะคะขั้นต่ำ 7,000 ค่ะนะคะถ้าไฮโซหน่อย 10,000 นะคะแล้วถามว่าวันนี้คุณจะนอนที่ไหนคะแน่นอนอยากเลือกนอนดีๆแล้วเงินที่ในกระเป๋าจะพอหรือไม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมนะคะชีวิตเราต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไร

0: คือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองและเราจะเลือกยังไงคะดูสิคะว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรแน่นอน42โรคร้ายมาแล้วค่ะถ้าเกิดคนน้ำหนักอ้วนอย่างดิฉันนะคะโอกาสเป็นอะไรความดันน้ำตาลมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหมดค่ารักษาเท่าไหร่นะคะเรื่องที่1เรื่องที่2มะเร็งนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งคีโมบำบัดทั้งหมดในเบ็ดเสร็จโรคเนี้ยประมาณถึงสูงถึงประมาณ3ล้านค่ะแต่แน่นอนดิฉันมีประกันสังคมค่ะลองถามเพื่อนๆอ้าวประกันสังคมใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะโรงพยาบาลไกลออกไปห่างไกลความเจริญเงียบเหงายารักษาก็ภาระสักเม็ดนึงอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ดิฉันอยากนอนที่หรูๆค่ะดิฉันก็เลยจำเป็นต้องทำประกันนะคะเพื่อโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเอาไว้ครอบเวอร์ค่ะเผื่อสมบัติเสียค่าเบี้ยไม่มากนักอันนี้คือเรื่องต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองไว้หมดนอกจากดิฉันเป็นโรคอะไรอีกคะเกิดเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งดิฉันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งหมดอุบัติเหตุนะคะบ้านอยู่ไกลมากขับรถมาทำงานไม่มีคนรับส่งนะคะขับรถบนมอเตอร์เวย์นะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุเอ๊ะถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องทุพพลภาพไหมทุพพลภาพเรื่องการรักษาพยาบาลอีกเอ๊ะถ้าทุพพลภาพทำงานไม่ได้บริษัทจะจ้างงานไหมแน่นอนค่ะไม่จ้างได้หรือเราหยุดเกินค่ะเขาอาจจะไม่ได้ให้ตังค์เราก็ต้องหาชดเชยเรื่องรายได้อันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราบอกว่าเงินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บห้ามจนมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีวิธีอย่างไรเช็คลิสต์เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่2โอกาสคุณเป็นโรคร้ายเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อประกันคุ้มครองค่ะเพียงจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อแลกกับเงินใหญ่ๆเช่นนะคะจ่ายเงินปีละ 50,000 เพื่อแลกกับเงิน10ล้านแน่นอนค่ะคุณอยากใช้เงิน10ล้านหรือเปล่าไม่อยากใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเอา 50,000 ไปแลก10ล้านมันก็ cover หรือควบคุมเขาเรียกว่าคุ้มครองนะคะชดเชยกันได้งั้นการประทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเช็คทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าทำประกันเกินตัวนะคะเช่นอย่างที่ดิฉันทราบว่าตายจ่ายค่าเบี้ย 50,000 แต่รายได้ไม่ถึงค่ะเราก็ทำเกินตัวเราอาจจะหนีหรือไปซื้อประกันที่มันครอบคลุมได้แต่จ่ายค่าเบี้ยไม่แพงมากนักอันนี้ก็มีได้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือ1นะคะในการใช้ชีวิตจะมีความเสี่ยงสรุปง่ายๆค่ะคุณต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้2ประกันสุขภาพเราต้องเช็คว่ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นไหมหลังจากนั้นคิดทุนประกันที่ได้ที่เราจะซื้อข้อสุดท้ายค่ะมาดูว่าเราสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันนั้นได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะแบบประกันให้เล็กลงทั้งนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าชีวิตของเรามีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ด้วยมือของเราเองค่ะขอให้ทุกท่านคุ้มครองชีวิตแบบมีความสุขนะคะ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยและก็การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะถ้าวางแผนดีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเพราะว่ามีเงินสำรองไว้เพียงพอแล้วนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะได้กับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให้
1: ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทน

0: ด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
1: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
2: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
3: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
0: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมันคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าทำมาหาธรรมและทำมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็

0: เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับภาวะสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
1: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
3: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียน ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะ

0: คะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษา
0: ซึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยายา 2 ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ริทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะคะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดไหมเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับนักกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัว

อย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบำบัดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักมองผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบำบัดเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นมารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่าง

0: ายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันนี้คือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือ over นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดเนาะทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้อง เวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยพิซซ่านทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมัยสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะ การกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานหนีแล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมาเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมาเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมันเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่า การหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเรารู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเป็นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนกันการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยกลัวไม่สวยเขียนเนี่ย อยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระ

0: ุ้นของการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโยยไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: kia xin hại xấu khổ. Tôi đẩy
1: làm cho cả bộ ảm luôn.
0: Sao có cây đúng không em?
2: เฮ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4 บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออีบ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
1: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
4: ไม่มี
1: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

ัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักทายทักทำให้

รรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อื
2: ้
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็น
1: ไงอร่อยจังลูกเต็มจนก้นโง้มเลยอ่ะ
2: ต้องขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมง

0: และนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
3: เพราะมันจะไม่เหลืองใช่
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
3: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมดา
3: ภาคกลาง
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
3: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
3: า
0: ะ
3: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะ
0: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลย

0: จริง
1: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
0: ะ
1: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
0: แต่ใส่ขิง
1: ใส่ขิงเนาะ
0: จ
1: ้ะรดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

แกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะ

0: แล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
1: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุ่นเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักคลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
0: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
1: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
1: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงภู่เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

การแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

พาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงภู่และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบฉ่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: รมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวหรือเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้ 1. Impact Arena เมืองทองธานี 2. Indoor Stadium หัวหมาก 3. ไบเทคบางนา 4. Thunderdome เมืองทองธานี 5. Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี 6. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่ 8. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 9. เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ 10. โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรก

คือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างนี้เราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าแล้วเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดนะครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดูเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะและแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีประมาณ10-20คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบอ
การที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกอาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีละกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงศุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้

0: ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงไปแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
0: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้ในเครือของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันที่รอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ ONET ENET แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
3: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
1: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเรา

0: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวัดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่นะ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆดิแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
1: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร
2: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ว้าว
1: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
1: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
1: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
1: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
1: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
3: คือ
1: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอเป็นเล่นบนชายหาด
1: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
1: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับ บนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
1: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
1: ครับผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได
1: ้ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอยากทำได
1: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
1: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
1: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
1: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
1: พอเล่นได้ครับ
3: ม
1: ัน
3: แบบไม่ได้ยากถึงขั้น
1: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
1: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับ
3: เ
1: ดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
3: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวอตค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้างอ
1: ่
3: ะ
1: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
3: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
1: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี้
1: เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
3: โอเคครับ
1: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
3: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนาม ที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบหุ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
3: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่อย่าง
4: น
2: ี้
4: เลย
2: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือนี้ไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
3: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวจะหมุนตัวก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
3: อ๋อจำคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
3: ่ครับ
2: นี
3: ่โอเค
2: แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
3: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
2: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
3: โอเคครับแบบยิงแบบ
2: ใช่ค่ะยิงเลย
3: โอเคครับ
2: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
3: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
2: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
3: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
2: เหนื่อยค่ะ
3: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
2: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจัมบอล
3: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
2: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
3: ครับ
2: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
3: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
2: ใช
3: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได้
2: ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
3: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
2: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
3: สมมติว่า
2: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
3: ปุ๊บ
2: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
3: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
2: ก็ได้2แต้ม
3: โอ้โหยากอยู่นะ
2: อันนี้ก็จะยาก
3: ขึ้นมาหน่อยอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่มั้ย
2: ค่ะ
3: เราวิ่งได้มั้ยหรือว่าเราไม่สามารถ
2: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวโทษได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
3: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได้
2: เลยก็คือโอเวอร์
3: ฟาว
2: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
3: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
2: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
3: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
2: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
3: โอเค
2: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
3: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
2: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
3: โอเคเข้าใจแล้ว
2: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
3: เขาก็จะไม่เสี่ยง
2: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
3: ม
2: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
3: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
2: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
3: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
2: กระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี
3: ้
2: ยิงนี้ก็ปกติแต้มเดียว
3: มันต้องรอได้3ก้าว
2: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประตู
3: โอเคครับ
2: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
3: ได้ครับ
2: อีกลูกนึงอะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัววิเศษคือได้2แต้มเลย
3: เดี๋ยวขอลอง
2: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะถึงจังสุดท้ายแล้วหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
3: ได้ครับ
2: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บเราเอาบอลก่อนแล้วก็จัมป์อีกทีนึง
3: แล้วค่อยจัมป์อีกทีนึงโอเค
2: โอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
3: โอเคอัน
2: นี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
3: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจไหมคะ
3: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
2: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
3: ยิ่งมันฮะ
2: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกแบบมาดิยิง
3: มาด
2: ิ
3: มาดิ
2: ก็จะเอาคืนอ่ะ
3: เ
2: นาะมันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
3: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
2: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
3: ๆ
2: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
3: 30นาที2ครึ่ง
2: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
3: ์
2: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์เนี่ยโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้
3: อ
2: ีกมันเลยกดมันกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
3: ดดันกว่า
2: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
3: ่สั้นกว่าของ
2: สั้นกว่าของ
3: ใน
2: ล
3: มใช่ไหม
2: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
3: แต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆ
2: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
3: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3-9 การหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
2: ใช่
3: นี่เมื่อกี้เราไม่ได้รู้สึกว่าโหดเรนเอเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
2: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
3: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ทาย
2: ม
3: ี
2: คนค่ะ
3: เรา
2: อย่างพ
3: ี่
2: รู้ว่าพี่เล่นสกแตงเลย
3: ตัวพิเศษ
2: ใช่
3: เพราะเราเป็นคนพิเศษ
2: ใช่แล้ว
3: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
2: ี้
3: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
3: ิ
2: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
3: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
2: ิ
3: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
2: หมุนยิงเลย
3: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
2: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: แต่มันกฎไหนจริงไม่ได้
3: นี่กฎไหนเนี่ยกฎเมย
2: ์กฎเมย์เอง
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
3: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
2: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
3: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
2: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
3: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
2: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
3: ้
2: เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
3: ้โอเค
2: โอเค
3: ต้องวิ่งเข้าไป
2: เดี๋ยวหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุกโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
3: ้กระโดดข้ามมาได้ใช่ไหม
2: เมื่อกี้ไกลไป
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยจะต้องรอเท้าคู่ก่อนมือคู่ก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
3: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงอะไรก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสต์กับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้เราจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสต์ยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรก
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสต์โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปก็ได้ใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: โดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลุก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่

0: ไอริมนี้ข้างนี้อย่างเดียว
1: ยิงฝั่งนู้น
0: ใช่ครับใช่ใช
2: ่ลารถ
3: สู
1: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอง
1: รับเครื่องนี้มากหน่อยรับเครื่องนี้มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่านะ
2: โอ้โห

ถูกวิ่งไปเลยเรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: ดสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ย

0: ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
1: โอ้จริงวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากรู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แหละเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
0: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัวสองแต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคสองแต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
0: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากใหทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
1: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหม
0: โชคได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ตัวเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆแล้
0: วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันน
1: ี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้า
1: ใช่
0: นี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะ

0: นอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
1: ยังมี
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
1: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
1: ถ้ามันเข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
1: ได้ไหม
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
1: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
1: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
1: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่นะครับลูก
1: นี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงนี้ก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่อ๋อนี่
1: หนึ่งสอง
0: ไป
1: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
1: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
1: ครับเกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในนี้ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
3: าะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
0: โอ้นี่นะน้ำยางแบบนี้

0: ให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัว
0: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับเครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
0: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เรา
0: ทำอันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
0: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
0: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
0: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
0: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับเติมความหอมเข้าไปอีกโอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
0: ค่ะอันนี้ให้น้ำเข้าแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
0: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
0: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
0: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
0: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
0: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าลอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งหอมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย

0: วันนี้ครอบครัวของจุฬาภรณ์โอศรีชาวบ้านปากพลอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงจัดงานสำคัญในรอบ3ปีพิธีโนราโรงครูช่วงเวลาที่ญาติมิตรซึ่งจากกันไปไกลได้กลับมาพร้อมหน้าแม้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการตั้งโรงครูค่อนข้างสูงหากผู้สืบเชื้อสายโนราก็ถือเป็นธรรมเนียมต้องจัดพิธีกรรมเป็นประจำทุกปี3ปีหรือ5ปีตามที่ได้สัญญาไว้กับตายายเพื่อแสดงความกตัญญูขอบคุณที่ดูแลทุกสุขของลูกหลานห่วงเวลาที่ผ่านมาหรือแก้บนเมื่อคำร้องขอสำเร็จผล
1: พ่อแม่เชื่อพ่อบรรพบุรุษเชื่อแบบว่าเราเป็นห่วงพ่อแม่ตายายนะถึงกองใจแกมาจากสงขลาอยู่เกาะใหญ่เขามาจากสงขลามาจากป่ายอมมาหมดกาติหวานนั่นนะในขันคือมาโบติหวานเขาเชื่อพี่ๆน้องๆที่เขาเชื่อเขามาหมดในระยะลูกๆล้านล้านลูกแกก็มาเม็ดแต่เลือดอยู่ปานนี้ก็มาช่วยกันทุกคนลูกเอ้ยล้านช่วยก็เว้นดูแต่แลกัน3ปีตั้งในอยู่ก็ไม่กล้าปลาลาโลลำแป้งข้องแป้งเป็น200,000ลูกเอ้ยต่อพ่อ
2: ครั้งละ200,000
1: ลูกล้านช่วยกันแลช่วยกันพี่ๆน้องๆกันช่วยกัน
0: บนลานดินขนาดไม่กี่ตารางเมตรกำหนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปลูกสร้างโรงครูเพื่อเชื้อเชิญครูหรือบรรพบุรุษมายังโรงพิธีรับการเส้นสังเวยหรือของแก้บนและรับชมการแสดงที่ลูกหลานจัดขึ้นโนราโรงครูใหญ่กำหนดจัดเป็นเวลา3วันช่วงว่างจากฝนราวเดือน6ถึงเดือน9เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดด้วยพิธีส่งครูในวันศุกร์หากตรงกับวันพระต้องเลื่อนพิธีส่งครูไปอีกวัน

0: นี่ไม่ใช่การแสดงเพื่อความบันเทิงหากหนูราทำหน้าที่ในพิธีกรรมผูกสัมพันธ์เชื่อมสายใยระหว่างผู้คนในโลกนี้และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในโลกวิญญาณหลายปีมาแล้วที่คณะโนราสมพงษ์น้อยสอสมบูรณ์ศิลป์ได้รับเลือกจากครอบครัวนี้ให้ทำพิธีสำคัญโดยเชื่อมั่นว่าเป็นโนรารุ่นเก่าที่มีความรู้และยังประกอบพิธีโรงครูแบบดั้งเดิมใช่ว่าโนราทุกคนจะทำหน้าที่นี้ได้หากต้องผ่านการครอบเซิร์ชจากครูโนราเพื่อรับรองและประกาศความรู้ความสามารถให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนจึงได้ชื่อว่าเป็นโนราใหญ่หรือราชครูโนราผู้มีอาคมแก่กล้ามีศักดิ์และสิทธิ์ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านพิธีกรรมและการร่ายรำโนรา
1: ได้เล่นมโนราโรงครูนี่บรรพบุรุษได้ตำบุญให้กับบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์ก็ได้ประทับทรงลงมาเจอลูกเจอหลานก็เหมือนกับว่าเล่นมโนราโรงครูเหมือนกับมันรวมญาติลูกหลานอยู่ไหนจะต้องมา

0: ขายขึ้นบรรพบุรุษชอบเขาทำได้ชื่นใจได้พอใจต้องร่วมมือร่วมใจญาติพี่น้องสิ่งสำคัญขาดไม่ได้คือเงิน คือเงิน
1: เมื่อถึงงานโนราโรงครูลูกหลานจะกลับมาร่วมกันบูชาบรรพชนและสื่อสารกับตายายอีกโลกพิธีกรรมผูกสัมพันธ์ทางใจยังแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของญาติพี่น้องในสายตระกูลเดียวกันใช่เพียงสืบทอดจิตวิญญาณจากบรรพบุรุษหากพื้นที่นี้ยังเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมการแสดงโนราหล่อเลี้ยงให้มหรสพพื้นบ้านยังมีชีวิตและดำรงอยู่ในชุมชนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

ันเป็นความเชื่อของบุคคลลูกหลานทำแล้วสบายใจพอใจบางคนก็มีโชคมีลาภบางคนก็ทำมาค้า

0: ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายขอสั้นเขาเคยหน้าทำไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับ ยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
3: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
4: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
4: ค
1: ุ
4: ณค่ะใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
3: สวยมากจริง
4: ๆ
3: สวยเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
3: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
3: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
3: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
3: บ้าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
3: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ไม
3: ่ของ
1: ไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
3: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
3: แล้วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเคยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
3: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม่

0: ขาโกงไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
1: โปสารพันรูรูมันจะแบบว่า
0: ใช่
1: แบบ
0: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
2: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่า
0: ได้
2: อยู่บนหัวห้องเต้น
1: แ
2: ขก
1: เพื่อนโอ้โห
2: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
0: ค่ะ
1: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
0: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าก็คือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: แผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
2: แต่ตรงนี้เป็นยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่านี้
1: ดูบ้านก็เลยเนียนรูปเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะตรงเน
0: ี้
1: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
0: มัน
1: แผลในใจเออทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
2: เรามีผู้ช่วย
1: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้าน
0: เอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี้ยแผงโคมเนี้ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
3: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอด
2: หยอกหยอกเอ้หยอกบ่อย
0: เออ
2: ครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโหไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
3: ที่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออเราควรเปิดดู
2: ก่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
2: จริง
3: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยไหนดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่
3: ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
2: ีนะเห็นงานระ

0: บบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
2: ต้น
1: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
0: เออใช่ถูกต้อง
1: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
0: ็
1: คือยึดกับปูนเลย
0: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช
0: ่มั้ย
1: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
0: ้
1: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โดยต้องทำยังไง
0: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
2: อันนี้มันคือปูน
0: ใช่
2: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
0: าม
2: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
0: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
1: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
1: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
1: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
0: พอจะได้อยู
2: ่ใช่
0: ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่น
2: อ
0: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่น
2: แผ่น
0: เนี่ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
1: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้ไม่ต
0: ัดท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
0: ท่อขาวเล็กๆสวม
2: ไว
0: ้อะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
1: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะนี่
0: อันนี้เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างนะ
0: ครับผม
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช
0: ่แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลาย
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาวไน
1: ซ์ไ

0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเราลื้อพวกยิปซ่ามาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางท
0: ี
1: โคมันรับไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครองอ่ะ
0: เอาอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมี
0: เยอะเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องถูกต้องโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้ม
0: คุ้มเลย
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปนะฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไง
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณโอมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
2: ร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
1: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
2: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
2: เราก็ต้อง
1: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
3: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองโน่นนี
3: ่ใช่ไหมก็ซีดลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
2: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
2: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
3: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะ

0: ปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยืดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
1: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
2: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงอ่ะน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
2: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
2: ใช่
0: นี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดหน่อยทำงานบนฝ้า
2: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี
0: ้อ๋อพรมเลย
2: ตัวเนี้ย
1: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
2: ฉีด
1: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
2: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
1: เล็กเนาะ
0: เล็ก
2: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
2: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
2: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกียร์สองแบบใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียร์ด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
2: ใช่ปั่นเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
2: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: แล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำอะไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำค
1: ั
2: ญนะเน
1: ี่
2: ยตอนน
1: ี้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ
1: ไปจับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
0: ติด
1: วันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้ว
0: ถูก
1: นะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: ถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: เออ อุกอะไรการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี

0: พูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างอยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วน
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่ค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปจนถึง75
0: 76แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยที่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่มๆแนะนำขาหน้า

0: รงนี้ค่ะ
1: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
0: สะโพกค่ะ
1: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
0: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
1: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
0: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็กาแฟหรือว่าชาก
0: าแฟชาหรือชาร้อน
1: เขามีวิธีกินไหมพี
0: ่มีค่ะ
1: วิธีรับประทาน
0: เราก็ฉีกก็ต้องโขกออกมาจากจากคั่วค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
1: เจาะตรงกลางม
0: ั้ยใช่เจาะตรงกลาง
1: เจาะตรงกลางครับ
0: แล้วก็ใส่มือย่าง
1: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
0: คุณผู้ช
1: ม
0: ค่ะ
1: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองทางผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็มแล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
0: อร่อยใช่ไหมคะ
1: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
0: มันเหมือนมันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากกินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ยุ้ยนะครับผม
2: ค่ะ
1: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
2: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
1: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
2: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
1: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังแห้งให้มันเหลือความบางพอดี
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
2: เราเอาไปทำซาซิวก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิวค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
1: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
2: ้10กว่าปีแล้ว
1: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอากระเทียมใส
1: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
1: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
2: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
1: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
2: ใช่เอามือ
1: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
2: ู่ใช่มันจะ
1: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
2: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
1: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
2: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
1: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
2: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
1: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่าง จะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก
1: ่ไส้ไก
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี่ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: 1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: อ๋ออร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่ในเต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
2: ะ
1: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ

0: ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
1: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
0: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยสร้างตลาดเลย
1: พร้อมกันเลยค่ะ
0: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
0: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
1: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
0: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
1: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
0: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
1: มีหนำเลียว
0: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
1: เกาหยกค่ะ
0: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเขาหยกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
1: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
0: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
1: เผือกค่ะ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
1: นุ่มอร่อยค่ะ
0: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
1: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
1: จริงๆค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี้ยวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
1: ซีค่ะ
0: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
1: ได้ขอได้
0: ร้านนี้
1: ซีเลยนะเขาใจดีค่ะ
0: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
1: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
2: เส้นบะหมี่เหลือง
0: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
2: เล็กกว่า
0: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
2: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
0: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
2: ไม่แช่
0: หลังจากนั้นก็คุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
2: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
0: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
2: ไม่ปูไว้หลังสุด
0: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะคร
2: ับ แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
0: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
2: ใช่อ
0: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
2: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
0: เหลืองน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
2: ซอสผัดนิดนึงเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวก

0: น่าจะได้แล้วปักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
0: ผสมน้ำ
1: ครับผมมา
0: น้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
0: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมฮะต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
0: ต้นหอม
1: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยกค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
3: ไส้เผือกหอมค่ะ
1: ไส้เผือกหอม
3: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
1: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
3: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
1: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
3: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
1: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่ทีละซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูๆปั้นเป็นไม่ขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็ยังมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผม
1: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนใต้ก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริก

งให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ย

0: คนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
1: ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงวิคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบดีเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไป

0: สู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกเป็นหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ําแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ําแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปรียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
1: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
1: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
2: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
2: ใช่ค่ะ
1: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซ ึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
3: wow.
1: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
2: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำ มีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆ พอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
2: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
2: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
2: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
2: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
2: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกเนี้ยเกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงเนี้ยออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
3: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
2: ใช่
1: และเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี่ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
2: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
2: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
2: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้ละค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
2: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
3: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
2: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
2: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
2: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
2: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
2: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
2: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
2: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
2: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ว้าวโอเค คครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
2: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
1: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
2: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
1: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
2: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
1: อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ย

เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาละครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เต็มแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลานะ
0: อ๋ออ่ะแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี้ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี้ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้

0: ลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเอง

ครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ขาเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่าหมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้อพอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนนี้สอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรอลาม
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการเรามันเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เลาะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมันตลก
1: ไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกใครเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่คุณครูสอนลำมาสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดีอยากจะแวะมาดูมรดกไทย
3: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
3: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่นี่สุนัขไทยหลังอ่านอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
3: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มาก่อน
3: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวเนี้ยนะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนด
0: ีดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
3: ตรงนี
0: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
3: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละม
0: ัน คืออะไรคนแขนเหรอ
3: ไ
1: ม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: มองดูแล้วหนวดไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่น่าใช่นะอะไรอ่ะ
3: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: อ๋อหั
3: ว
1: หูเหาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
3: เก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับโ
1: อ้
3: ม
1: ัน
3: คือขวัญใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอาน
3: ะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา2

0: 200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัว
1: คร
0: ับ นะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย
2: ์เวลาเจอใครแปลกหน้า
0: จ
2: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดหรือยังไงคะ
0: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมัน
1: ครับ
0: ทีนี้ล่ะ
1: โอ้ย
2: กระจาย
0: ทีนี้กระจายเลย
1: ต้องอ่านเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันจะเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
0: ครับ
1: เขาเรียกยังไงฮะ
0: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับ
0: มี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
1: มันมีอ่านเยอะมากคุณลุง
0: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อน
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
0: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
2: สวัสดี
0: ครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
2: น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะหมอเอ้ย
3: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีอ่ะครับสีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
1: ครับ
3: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
1: ครับ
2: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
1: เป็นลักษณะ
2: ม
1: ัน
2: จะส่วนทาง
1: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
0: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
1: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
3: ใช่ครับ
1: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสีอะไรฮะ
3: สีดำ
1: สีดำ
3: เนี่ยสว่าง
1: สว่าง
3: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
2: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยค่ะหมอ
1: สีกีบบัว
3: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
3: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
1: ครับ
3: ขนเขาจะเกรียนมีกำมะหยี่3ชั้น
1: แล้วก็มาผสมกับหลังอ้ายอีกรอบนึงอย่างเง
3: ี้
1: ยฮะ
3: ใช่ครับ
1: คือคุณไม่ใช่หลังอ้ายมาแต่แรกถูกไหม
3: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
2: สวยค่ะสีสวยเชี่ยว
3: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
1: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับ
3: ก็คือหนึ่ง
1: ท่าหลังอาเนี่ยครับ
3: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
1: ตรง
3: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
1: ครับ
3: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
1: ครับ
3: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะ
1: ครับ
3: แล้วก็ฉากขาหน้าครับ
1: ฉากขาหน้าน
0: ี่ขาหน้า
3: ตรง
0: นี
3: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
1: คร
3: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับ
1: อ๋อครับ
3: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
2: ครับ
3: แล้วก็ลงไปถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
2: อ
3: ุ้งเท้าต้องหนาครับ
0: อ๋อ
3: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาม
0: ีเนื้อขึ้นมา
3: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นนั่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตัวนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
1: ครับ
3: ต้องไม่แบบก้าวร้าว
1: ครับ
3: ต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะหนูมีคำถามมาถามมีแล้วค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอ่านเหมือนกันทุกตัวป่ะคะ
3: อันเนี้ยอ่านลูกศร
1: ลูกศร
3: ที่คนส่วนมากจะนิยมอ่ะครับนี่เป็นหัวลูกศร
2: แล้วนี่เป็น
3: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอ่านเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
1: ก็เป็นยาวๆอย่างเดียว
3: ใช่ครับถ้าอ่านพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่อยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีตาร์อานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านตรงนี้เล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอานลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: ือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่คะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาหลังอ่านเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: ใช่ครับ
0: น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาหมออ้อย
0: หมาหมออ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็ก
2: อ้าว
0: ชิวาว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัวเ
2: ข
0: าเขาเป็นอายุไขของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่ที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้มาน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็กๆเขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะแล้วช่วงนึงมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมออ้อยท
0: อยนี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: งูได้
0: สู้งูได้อันนี้คือความเชื่อของคนไทย
4: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
0: นั่นคือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอ่ะ แต่ว่าตอนคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
4: ครับใช่
0: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไรไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
0: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูเลยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
0: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยแล้วเนี่ย
4: อ๋อไปทา
0: ทากรรมฐานไว้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหมอ
0: คือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เรื้อนตายหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าขี้เรื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: เอางี้ผมตรวจให้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
5: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
4: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
5: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือมันร่างกายมันต่อสู้ละ
4: ครับครับ
5: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
2: มันจะสู
5: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้นแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องจุลทรรศน์ที่มันสรุปนี้เป็นโรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเนี้ย
4: ครา
5: วนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงคอหูด้วยครับ
4: คอหูครับ
5: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
3: ไม่มี
5: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้าง
4: ๆที่
5: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
4: มีคนถนัดท่านี้เลยนะ
5: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละ
0: การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกหนึ่งที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามตำราโบราณเลยล่ะครับที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
6: อ๋อแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกลจา
0: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
6: สุภลักษณ
0: ์สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อได้ชื่อหนึ่งก็ได้
6: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
0: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
6: นี่คุณพิมพ์คนบุญนาคอ่ะ
7: ครับ
6: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
7: ครับ
6: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัวแล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ได้สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมีหลงเหลืออยู
0: ่ในผมคนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าอะไรยังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
6: อยู่ในตระกูลบุญนาค
2: แมวสีสวัสด
0: อันนี้แมวสีสว่างอ้าวโผล่มาแล้ว
2: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่าคือแมวสีหมอกเนี่ยเขาจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
6: อันนี้นะมันมีสีชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสว่างแล้วก็แมวโคราชแต่สี่คนเนี่ยคล้ายเมฆพยับฝนใกล้ฝนไม่ตกแล้วตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
0: ครับ
6: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี้เป็นแมวโกนจา
0: ครับ
6: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
0: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
6: เพราะโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
0: ครับ
6: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวเนี้ยแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
0: ครับ
6: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
0: ครับ
6: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
2: วิเชียน
0: วิเชียนมาศ
2: วิเชียนมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียนมาศเนี่ยมันจำเป็นไหมคะกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
6: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนว่าลักษณะปัญชพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
0: ครับ
6: ก็1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช่
2: เราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
0: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ย
5: จะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเงี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ้วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ้วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ้วชนิดไหนอีกโหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
2: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
5: หวัดก็เป็นได้แมว
6: เนี่ยอย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคลุกปลาทูนึ่งให้กินพอคลุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีด
5: อ๋อเค็มไปอีก
6: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
5: ครับ
6: แมวเกิดขึ้นมากับโรคเป็นล้านปีมันไม่กินเกลือ
5: ครับ
6: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
5: ครับ
6: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
5: ครับ
6: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
5: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
6: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
2: 120กว่าตัว
5: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
6: ตอนนี้สุภลักษ
5: ณ์สุภลักษณ์เยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
6: ครับ
5: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
2: ค่ะ
5: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หัดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
2: เป็นจะช่วยค
5: ่
2: ะ
5: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับเป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
5: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
2: ้
5: มากอดมาคอเคีย
2: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแ
5: มวอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับ
2: ใช
5: ่ในสุนัขเนี่ยก็ห้ามให้กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
2: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
5: สวัสดีค่ะเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
7: Animal Speak

0: และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: ใจแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับ
1: ผ
0: มเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการสตรองสเกตเตอร์นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และก็มาพบกันอีกครั้งครับกับคลาสคาร์ดิโอคาร์ดิโอเทรนนิ่งนั่นเองนะครับโค้ชมายคาร์ดิโอนี่คือการทำอะไรนะครับผม
1: การคาร์ดิโอนะคะคือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรง
0: ถูกต้องครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะใช้พื้นที่ไม่มากเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้เราจะมีอุปกรณ์เป็นแมตโยคะสักเล็กน้อยนะครับเวลาแบบเราเล่นกับท่าที่เป็นแบบหน้าท้องหรือว่าพวกท่าแพลงก์อะไรวางพวกมือฝั่นพวกวางฝ่ามือแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์นะฮะเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยเดี๋ยวเราครับคนใหม่เรามาทำการอุปกรณ์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันหน่อยนะครับ
1: เราเริ่มกันจากท่าแรก
0: ได้ครับผม
1: ต้องเป็นท่าแรกแต่ท่าแรกเรายืดเริ่มหมดค่ะ
0: วอร์มสะโพกนะครับวอร์มข้อต่อกันก่อนฮึบดีครับ
1: เดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า
0: ได้ครับ
1: แกนกลาง
0: ครับผมฮึบยามเช้าต้องแอคทีฟนะครับคนใหม่เนาะฮึบ
1: ที่นี้ก็เป็นท่าเข้าไปด้านหน้าค่ะ
0: ครับผมฮึบฮึบยกประมาณไหนครับคนใหม่

คครับอ่ะหลังจากเราวอร์มอัพกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกติกาของเราแบบเดิมนะครับเราจะทํา30วินาทีนะครับแล้วก็พัก10วินาทีแต่ว่าในเดือนที่2นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจะต้องมีการชาเลนจ์นิดนึงเพราะว่าเราแอโรบิกเบสความแข็งแรงพื้นฐานความแข็งแรงความฟิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเราจะทําทั้งหมด9ท่าติดกันนะครับใช่ฟังไม่ผิด9ท่าติดกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากท่า

ปึ๊บดันโคกไปด้านหลังนะครับแบบนี้ย่อแล้วบิดเข่าเล็กน้อยนะบิดสะโพกนะฮะเราไม่บิดเข่ายกเข่าเล็กน้อยนะฮะเกรงหน้าท้องเราใช้30วินาทีนะครับรอบที่1ครับเราจะเลือกท่าเบาๆกันก่อนเป็นการปลุกปลุกร่างกายไปในตัวอีก1รอบนะครับยกเข่าให้สูงนะครับเกรงหน้าท้องด้านข้างเนาะแบบนี้โอเคครับพักเบรกนิดนึงฮะอย่างที่บอกไปแล้ว30พัก10วินาทีครับเมื่อกี้เวลที่1นะครับเวลที่2เราจะเพิ่มการจัมป์ขึ้นมานะเป็นสควอทแจ็คปึ๊บแบบนี้พร้อมแล้วเริ่มปึ๊บย่อลงน้ำหนักเบาๆนะฮะใช้ปลายเท้าดันสะโพกไปด้านหลังครับเกรงต้นขาด้านหน้าไว้รักสบายๆกันพาร์ทแรกเดี๋ยวนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยเบิร์นแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัก 400-500 แคลเลยแอคทีฟตั้งแต่เช้านะฮะเยี่ยมมากครับ

0: เกรงต้นขาไว้ครับลงน้ำหนักเบาๆนะครับ3 2 1รีแลกซ์นะรีแลกซ์รอบสุดท้ายนะครับของเลเวล R Squat นะฮะเราจะเพิ่มการจำนะโค้ดใหม่แบบนี้มา3 2 1 Let's go ปึ๊บเวลาที่ลงนะครับท่านผู้ชมนักมากเราดันสะโพกไปด้านหลังถ่ายหนักไปที่ก้นนะฮะแบบนี้ลงแบบไม่มีเสียงสังเกตโค้ชไมค์นะฮะจะย่อขาย่อสะโพกรับแรงนะฮะเราจะไม่ยืนขาตรงจนเกินไปนะฮะฮึบจัมป์ฮึบนี่ครับยืดออกขึ้นมาสายตามองด้านหน้านะครับ3 2ฮึบ1ทีช่าพักเบรกสักนิดนะฮะมาเดี๋ยวท่าต่อไปครับเราจะสลับบ้างบนล่างนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามา activate core muscle ก่อนเนาะเริ่มจาก elbow plank นะฮะแบบนี้ล็อกสะโพกขาตรงฮึบขมับหน้าท้องนะครับก้นเราไม่สูงเกินไปนะฮะสังเกตโค้ชไมค์นะฮะลำตัวจะเป็นไม้กระดานเลยสะโพกไม่ตกนะฮะแนวข้อศอกอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่สวยงามนะฮะครึ่งทางครับผมถ้าใครรู้สึกหนักเกินไปเราสามารถวางเข่าแบบนี้ได้แต่ก้นเราจะไม่โดนฮะเราเก็บก้นเก่งหน้าท้องถ้าใครไหวนะครับมาเยี่ยมมาก3 2 1พักเบรกสักแป๊บครับเป็นไงครับก้นนายเหนื่อยแล้วฮะเลเวลที่2นะครับเราจะลดคาลงด้วยการเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับพร้อมแล้วไปฮะเริ่มจากท่าแพลงฮะเหยียดแขนซ้ายแล้วกลับขวาแล้วกลับสายตามองพื้นไหมนะครับเราเริ่มจากท่าแพลงปกติแต่รอบนี้เราจะเหยียดแขนไปเหนือศีรษะตัวเองนะฮะแบบนี้แตะเบาๆแล้วดึงกลับมาที่เดิมฮะเยี่ยมครับฮึบยืดให้สุดนะครับข้อศอกขนาดลำตัว4 3 2 1โอเคครับผ่านไป2ท่าในเวอร์ชันของท่าแพลงนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะเพิ่มการแจ็คขากระโดดลงด้วยปลายเท้านะครับ3 2 1แบบนี้เอาอินเอาอินจังหวะกระโดดนะฮะลำตัวเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมข้อศอกอยู่ใต้หนกนะครับเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเนาะเก็บคางใกล้คอตามองพื้นไว้นะฮะอีก15วินาทีฮะ
1: ถ้าสำหรับคนที่ไม่ไหวแล้วครับคุณจ๊ะ
0: ถ้าใครไม่ไหวแตะเบาๆแตะเบาๆแบบนี้ไปทีละขาได้ไปทีละขาได้นะครับถ้าไหวขาตรง4 3 2 1โอเคค่อยๆลุกขึ้นยืนนะสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยเดี๋ยวเรากลับไปใช้เวอร์ชันการยืนนะครับวิ่งเตะก้นภาษาอังกฤษบัตคิกไปฮึบยืดอกหลังตรงนะครับถ้าใครอยากลงน้ำหนักเบาๆแบบนี้ได้เราแค่งอขาขึ้นมาเป็น low impact นะครับไม่มีการกระแทกข้อต่อแต่ถ้าใครไหวมา10วินาทีฮะเยี่ยมมากสายตาเรามองด้านหน้ายืดอก chest up เยี่ยมมากฮะอย่ากั้นหายใจนะครับ3 2 1สะบัดขาเล็กน้อยนะฮะเป็นไงคนใหม่พอมาท่าหลังๆนี่หัวใจเต้นแรงมากรอบนี้ไฮนี่ยกเข่าด้านหน้าไปฮึบแบบนี้ฮะแกว่งแขนข้างลำตัวลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับถ้าไหวนะครับใช้มาร์ชชิ่งหรือว่าการย่ำเท้าแกว่งแขนแบบนี้ถ้าอยากเบิร์นมากขึ้นวันนี้ถ้าเป้าหมายขออย่างน้อย300กิโลแคลอรี่ในการเบิร์นนะฮะว้าว10วินาทีโค้ชไมค์ไวขึ้นแกว่งแขนมาเลยมาเลยท่านผู้ชมทางบ้านฮะมาชาเลนจ์3 2 1วันนี้ท่าที่9ผมมีเซอร์ไพรส์สตาร์จัมป์แล้วลงแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่ไหวอยู่กับที่โค้ชไมค์พร้อมไหมช้าๆก็ได้ไม่ว่ากันปึ๊บแล้วย่อปึ๊บแล้วย่อถ้าใครไม่ไหวนะครับไปแบบนี้จังหวะที่เรากระโดดอ้าขาออกกางแขนเขาเรียกว่าสตาร์จัมป์กระโดดเป็นรูปดาวแบบนี้จังหวะลงนะฮะดันก้นด้านหลังเหมือนท่าสควอทจัมป์ฮึบฮึบชาเลนจ์ตัวเองฮะ5 4 3 2 1 time ว้าวเซตที่1ผ่านครับ

0: เราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับโค้ชไมค์เซตที่1โอ้หัวใจจะทะลุอย่างที่บอกครับเราผ่านไปแล้ว1เดือนเราจะต้องมีการชาเลนจ์มากขึ้นท่าที่ผมจะเลือกขึ้นมาก็จะมีการกระโดดขึ้นมามากขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเราสามารถเป็น easy option คือเราทำให้ช้าลงเบาลงเราไม่ต้องกระโดดก็ได้เราวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่ก็ได้แต่ขออย่าหยุดเน้นความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเซต2กันเลยนะคนใหม่เริ่มจากท่าง่ายๆครับสควอตนีทักฮะย่อและยกขาพร้อมนะฮะ3 2 1สควอตยกขาซ้ายแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ก็ได้ครับเราแค่ย่อแล้วลองฝึกยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวก่อนแบบนี้ย่อแล้วบิดถ้าใครไหวฮะยกขาให้สูงศอกแตะเข่าเข่าแตะศอกดึงเข้ามาเกรงหน้าท้องทวิสต์ยืดขึ้นมาหายจอกยืดขึ้นมาหายจอกแบบนี้ตามองด้านหน้านะครับมองพวกผม2คนด้านหน้านะฮะเยี่ยมมากฮะ5 4 3 2 3พักเบรกสักเล็กน้อยนะฮะสควอตแจ็คเดี๋ยวรอบนี้สควอตแจ็คขอแบบนี้แล้วยืนแล้วยืนโค้ชมาพร้อมไหมฮะ3 2 1แล้วยืนย่อเปิดปลายเท้านะฮะหัวเข่ากับปลายเท้าระนาบเดียวกันยืดอกเกรงหน้าท้องเกรงต้นขาเกรงก้นแล้วยืนแบบนี้ความเร็วนะฮะถ้าที่เราไหวรักษาความเร็วนี้ไว้ให้ฮาร์ทเรทเต้นประมาณกลางๆเดี๋ยวประมาณท่าที่6 7ฮาร์ทเรทไปนู่นเลยทะลุเพดานเลยฮะมา5 4 3โอเคนี่เนี่ยสบายสบายฮะท่านี้สควอตจัมป์เทคนิคในการจัมป์นะฮะกระโดดขึ้นด้านบนจังหวะที่เราลงเนี่ยเราถ่ายหนักไปที่ด้านหลังแบบนี้นะฮะมาพร้อมแล้ว3 2 1จัมป์ความเร็วปานกลางเหมือนเดิมครับช่วงแรกสบายสบายกันก่อนฟันแขนลงเชสอัพยืดอก
1: ร้อนมากเลยนะ
0: ร้อนมากครับการเดินทำงานฮะเล่นลมสุบฉีดเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะครับโค้ชไมค์ออกกำลังกายตอนเช้านะครับใช้ไขมันมาได้ดีมากไขมันเก่านะฮะหรือตอนท้องว่างก็ได้ใช่ไหมคุณไมค์
1: ใช
0: ่โอเคทามรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบริชั่นที่2นะครับเอลโบว์แพลงค์นะฮะถ้าใครไม่ไหววางฝ่ามือแบบนี้ได้ถ้าใครไหวนะฮะศอกแตะพื้นโอเค let's go 30วินาทีฮะฟังเสียงหายใจพวกเรา2คนได้เลยเหนื่อยพร้อมกันฮะว้าวหายใจแรงฮะแสดงว่าเหนื่อยจริงครับผมตามองพื้นนะฮะฟังแค่เสียงของพวกผม2คนนะครับพยายามอย่าเงยหน้าขึ้นมานะครับอาจจะปวดคอได้เนาะตาโฟกัสด้านล่างฮะเกรงหน้าท้องคอมัสเซลทำงานฮะโค้งสุดท้ายครับ4 3 2 1วางเข่าช้าๆนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยนะฮะเลเวลที่2นะครับ Dish Arm เหยียดแขนนะแบบนี้ไปเหนือศีรษะตัวเอง3 2 1แขนซ้าย Let's go Tap Tap ถ้าใครรู้สึกว่าสะโพกบิดนะฮะวางเข่ากับพื้นแบบนี้ได้เกรงหน้าท้องม้วนก้นเข้ามาแล้วยืดแขนไปหรือเพิ่มฐานให้กว้างมากขึ้นแบบนี้ก็จะง่ายถ้าใครอยากชาเลนจ์หุบขาเข้ามาใกล้ฮะฐานแคบๆเยี่ยมมากฮะ10วินาทีครับโค้ชไมค์ว้าวเหนื่อยออกไหมฮะตอนนี้5 4 3โอเคทำเวอร์ชันสุดท้ายนะครับเกรงหน้าท้องให้ดีอ้าหุบอินเอาท์นะฮะเกรงหน้าท้องด้านล่างล็อกสะโพกให้นี่โอเคพร้อมไหมฮะ go ฮึบเอาอินเอาอินโค้ชไมค์ฮะ easy option ทำยังไงนะครับทีละข้างนะครับล็อกสะโพกแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านแข็งแรงกันแล้วขอพร้อมกันดีครับอีก15วินาทีสุดท้ายไปฮะโอ้ถ้าอยู่พร้อมท่านผู้ชมทางบ้านนี่ผมจะบิ้วแบบให้ไม่หยุดทำเลยทีเดียวมาฮะ5 4 3 2 1โอเคแสนหนักฮะยืนขึ้นมาสะบัดขาสะบัดแขนท่าอะไรนะฮะบัตคิก
1: ใช่
0: เตะก้นตัวเองนะครับสะบัดขาเล็กน้อยแกว่งแขน3 2 Let's go บัตคิกจะต่างจากไฮนีนะครับบัตคิกคือการพับขาแบบนี้ให้เรารู้สึกว่า

เกงหลังขาแต่ถ้าเป็นท่าต่อไปไฮนีด้านหน้าอันนี้เราใช้การเตะก้นตัวเองนะฮะยืดอกหลังตรงนะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าผ่านไปครึ่งทางครับถ้าใครไม่ไหวอยู่กับที่แบบนี้ low impact ไม่มีการกระแทกข้อต่อเยี่ยมมาก5 4 3โอเครีแลกซ์อ่ะเวอร์ชันที่2มาด้านหน้าแบบนี้ easy option นะฮะยกเข่าแกว่งแขนถ้าไหวถ้าไหววิ่งเลยไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งฮะการวิ่งไม่จำเป็นต้องบนลู่วิ่งไม่จำเป็นต้องออกไปสวนสาธารณะอยู่กับที่ก็ทำได้นะครับย่ำเท้าหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์หน้ากระจกได้หมดฮะหน้าห้องน้ำได้หมดเลยทุกที่คือพื้นที่ของเราฮะขอแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะฮะ10วินาทีสุดท้ายอ่ะขอเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เยี่ยมมากฮะ3 2 1 time push my challengeท่านผู้ชมทางบ้าน challenge time ท่าสุดท้ายนะฮะมาเซตท่าเซตอุปกรณ์เตรียมตัว star jump star jump 3 2 1 jump ลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมฮะโดดให้สูงแบบนี้จังหวะลงย่อขาดันสโปกด้านหลังกางขาแบบนี้เหมือนเราเป็นปลาดาวมันดาวปึ๊บลง15วินาทีฮะchallenge yourself focus your carry maximum burn yeah มาโดดพร้อมกันนะขากว้างๆแขนกว้างๆ come on okay woo ยอดพอมาพักเซ็กกันแป๊บนึงนะฮะ

0: โอเคครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับโอ้รู้สึกหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลยยังได้ยินเสียงหายใจของพวกเราอยู่เลยนะครับโค้ชหมายมาเซตนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับขออย่าหยุดเลือกออปชันให้เหมาะสมกับตัวเองหนักกลางหรือเบาเดี๋ยวเริ่มจากสควอตยกขานะครับโค้ชหมายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ย่อขาซ้ายปั้งย่อขวาแบบนี้มาเซตสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครยังใช้ Easy Option อยู่ขอแนะนำฮะให้เลือก Advanced Option ได้เลยนะเซตสุดท้ายนะครับ
1: ชาเลน
0: จ์ใช่ครับเหนื่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะฟิตแอนด์เฟิร์มรู้สึกได้เลยว่าเสียงหายใจของผมเนี่ยแรงขึ้นเริ่มพูดไม่ค่อยออกครับแสดงว่าเบิร์นได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ3 2 1โอเคไทม์พักเบรกครับสควอตทูแจ็คผู้ฟังเสียงหัวใจยังเหนื่อยตลอดเวลาครับแบบนี้และหุบขาพร้อมไหมพร้อมไหม Let's go ย่อยืนย่อยืนเหงื่อทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องทำง่ายๆครับได้ทุกที่เห็นไหมครับว่าการที่เราจะแข็งแรงเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เลยก็ได้บอดี้เวทร่างกายของเราฮะดีที่สุดในการเริ่มต้นช่วงแรกปึ๊บการหายใจที่หนักขึ้นแรงขึ้นไม่ต้องกลัวอันตรายนะฮะหัวใจเราทำงานหนักกำลังใช้ไขมันเก่า เอาออกเอาออกโอเคฮะสะสมมาสควอตจัมป์นะฮะเลเวลที่3ใครยังไม่โดดได้เวลาโดดนะครับ3 2 1ไปปึ๊บลงไปปลายเท้าถ่ายน้ำหนักที่สะโพกนะครับปึ๊บขอแบบเบาๆถ้าใครยังลงแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีฮะกระแทกข้อต่อลงให้ซอฟต์ให้เบาที่สุดเหมือนเราค่อยๆย่อลงเยี่ยมมากฮะ
1: ถ้าก้ามเนื้อก็คือแบบนี้อย่าตกใจนะ
0: เป็นเรื่องปกตินะครับ10วินาทีครับฮึบโดดให้สูงฟันแขนลงเยี่ยมมากสวย3 2 1โอเควาริเอชั่นที่2นะฮะนอนแพลงนะฮะแพลงสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับถ้าใครมีเหงื่อเช็ดเหงื่อที่พื้นได้ก่อนการลื่นนะฮะ3 2 1ตั้งกรอบโหแข็งโหปึ๊บตามมองพื้นนะฮะเก็บคางใกล้คอดันหลังขึ้นเล็กน้อยทำให้หน้าท้องเอ็นตัวมันเนื้อนิดนึงฮะปลายเท้าจิกล็อกสะโพกเยี่ยมฮะใช่ครับตามมองพื้นเลยนะฮะฟังแค่เสียงพวกผมนะฮะ

0: าไว้เยี่ยมฮะฟังสัญญาณ5 4 3 2 1 Let's
1: พักเบรกแป๊บนะสะบัดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนแขนไหนก่อนก็ได้ครับเต็มตัวมาเซตอัพทับแพงมา3 2 1 Let's go ฮึบ
0: เหมือนเดิมครับแบบง่ายวางเข่าถ้าใครเริ่มไหวยกเข่าถ้าใครรู้สึกไม่มีหลักกางขากว้างถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยสบายจังเลยครับโค้ชลองเก็บฐานเก็บเท้าแคบๆให้คู่กันนะบิดสะโพกให้น้อยที่สุดแล้วลองเหยียดแขนค้างสักแป๊บนึงฮะเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเค
1: พาร์ทสุดท้ายนะฮะแฟรงค์แจ็คตั้งข้อศอกรอบเมื่อกี้ใครที่ยังใช้แบบทีละขาอยู่ได้ขาคู่วางศอก
0: 3 2 1เอาอินเอาอินเอาอินเยี่ยมครับเหมือนตอนเราสควอทจัมป์ลงน้ำหนักเบาๆนะฮะเกรงหน้าท้องเกรงหัวไหล่เอ็นตัวมาด้านหน้า
1: สวยงามฮะ
0: 15วินาทีผ่านฮะตามองพื้นเหมือนเดิมฟังเสียงพวกเราเยี่ยมฮะโคตรมามาเยี่ยมฮะ go go go go
1: สวย
0: 5 4 3 2 1 time
1: แสนับว้าวท่าที่7บัตคิกเตะก้นเตรียมตัวพักนิดเดียวเริ่มเก็บไปงอเข่านะครับลงน้ำหนักไปเท้าสังเกตได้เลยว่าขาของพวกเราเนี่ยจะอยู่ขนานกันจะไม่ห่างเกินไปถ้าห่างเกินไปเป็นไงฮะเข่ามันล้มโอกาสการบาดเจ็บจะสูงนะฮะเก็บใกล้ๆแบบนี้โดดไม่ต้องสูงนะครับเหมือนเราย่ำเท้าอยู่ที่เยอะมากฮะ10วินาทีสุดท้ายครับเยอะมากเยอะมากแรงต้นขาด้านหลังฮะสุดยอดมาก3 2 1 time ไฮนี่ไฮนี่ยกเข่าแกว่งแขนนะฮะพร้อมพร้อม let's go วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งว้าวช่วงนี้วิ่งอยู่ที่บ้านกันก่อนฮะสถานการณ์เริ่มรุนแรงขอแบบสปรินต์ฮะเราต้องการดึงฮาร์ทเรทให้สูงที่สุดอย่างไวขึ้นข้างลำตัวอย่างที่ผมบอกเราเริ่มนี่เราจะจบนี่มามาแกว่งแขนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเกรงท้อง3 2 1วู้สุดท้าย challenge yourself ได้กับตัวเองนะฮะเริ่มพร้อมกันจบด้วยกันฟังเสียงพวกเรา3 2 1 jump jump ลองกางขาให้กว้างลงน้ำหนักเบาๆแบบนี้ฮะถ้าใครยังไม่โดดได้เวลากระโดดหรือถ้าใครรู้สึกโอ้โคตรครับไม่ไหวขอพักแป๊บนึงเอาแค่เสี้ยววิแล้วไปต่อแบบนี้15วินาทีฮะเยี่ยมมากสวยสวยมา10 9 8 7 6 5 4 3 2ว้าวโอเคฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคครับหลังจากที่เราเวิร์กกันไปทั้ง3เซตแล้วนะครับหัวใจยังไม่หยุดเต้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายกันนิดนึงครับยืดกล้ามเนื้อคลายความเมื่อยล้าคลายกรดอะไรต่างๆในร่างกายนะครับเดี๋ยวโค้ชไมค์ยืดกันเนาะสักนาทีนึงโดยประมาณฮะไม่นานได้ครับ
2: แล้วเราเริ่มจากการยืดเนื้อขาก่อนต้องโอเคเป็นช่วงแรกเนื้อขาออกข้างๆนะคะทีนี้เราก็ค่อยโน้มตัวทิ้งลงไปด้านหลังเนาะที่ต้องการด้านหลังเล็กน้อยและค้างแล้วนะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนท่าค่อยๆเปลี่ยนเนาะโอเคหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะคนซ้ายจะตั้งหายใจเนาะทีนี้ลำตัวตรงเหมือนเดิมค่ะแล้วค่อยๆก้มลงไปด้านล่างนิดนึงนะคะโอเคจะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากขึ้นค่ะทีนี้ค่อยๆเหนื่อยขึ้นมา

0: นั่นต้องพูดหน้านะคะลำตัวตรงสำหรับใครที่ทรงตัวไม่ได้การแผ่นออกเพื่อสร้างบาลานซ์นะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าลึกๆถอนหายใจยาวๆยิ้มแผ่นลงสักเล็กน้อยค่ะคุณสาวยืดลำตัวตรงนะคะกดหัวไหล่ลงนะทีนี้เปลี่ยนข้าง
1: โอเคครับก็จบภารกิจประจำวันเหมือนเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยด้านบนด้านล่างแกนกลางลำตัวคอมมาเซลนะครับก็ยังไงฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเดย์เวทเทรนนิ่งเดย์หรือว่าโยคะสปอร์ตเดย์ก็ตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามตอนเช้าไม่ทันเนี่ยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับ YouTube และ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรับชมพวกเราเนี่ยเวลาเดิมทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คุณเห็นผมไหม
2: เห็นผมเห็นคุณบ่อยมากเลย
1: คุณเห็นผมได้ก็ตอนที่คุณทำผิด
3: ผมทำผิดเรื่องอะไร
1: ทำไมคุณถึงแช่เลนขวา15% คือจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
2: ผมคือส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอ
1: จะว่างั้นก็ได้
2: คือมันเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะ
1: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเราควบคุมมันไม่ได้ที่คุณเห็นผมบ่อยคุณรู้สึกผิดบ้างไหม
2: ไม่เลยฮะ
1: โอเคลองไปดูสิ่งที่คุณทำ

0: ไม่ได้นะ
1: แต่ลดความเสี่ยงได
0: ้มันอาจจะเป็นเขาประมาณก็ได
1: ้พอบความเร็วที่คุณขับมันยังเลนขวาแต่แรกแล้วลูกหมอนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันถ้าคุณรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจะกำมันทองนั้นได้ดีขึ้นลูกมันจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรง